0: ต้องอพยพนะคะเจ้าหน้าที่ด้านจัดการภัยพิบัติค่ะได้เปิดเผยนะว่าฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันใน10จังหวัดนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 44,800 ครอบครัวแล้วก็ทำให้ประมาณ 3,700 ครัวเรือนเนี่ยค่ะต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงนะคะทางโฆษกคณะกรรมการแห่งชาติด้านการจัดการภัยพิบัติค่ะก็กล่าวนะว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวนะคะประมาณถ้าคิดเป็นไร่เนี่ยก็ประมาณ 310,000 กว่าไร่นะโดยจังหวัดพระตะบองบันเตียเมียนเจยและเสียมราชเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ก็สาเหตุมาจากฝนหนักในพื้นที่ขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าช่วง 24-30 กันยายนมีฝนตกเป็นวงกว้างนะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงจากอิทธิพลของระบบอากาศบริเวณรอบนอกของไต้ฝุ่นซูริแกด้วยนะคะส่วนเมียนมาอัปเดตนะคะอัปเดตทางเมียนมาเนี่ยน้ำท่วมหนักทางภาคใต้ของเขาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนนะคะสูญหาย30คนด้วยปริมาณฝนที่ทบสถิติ80ปีนะคะคือจากไทยเนี่ยฝนก็ขึ้นไปเมียนมาด้วยนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มหลายพื้นที่เลยทางใต้ของเมียนมานะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านกว่า 10,000 คนได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เจอฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วแล้วก็สถานการณ์เนี่ยรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในเขตทวายนะคะมีรายงานฝนตกหนักในเมืองหล่อนจอนเมืองทวายและเมืองตะแยชองค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32ศพนะคะแล้วก็สูญหายอีก30คนกระทบต่อหมู่บ้านมากมายทีเดียวนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลืออพยพชาวบ้านกันอยู่ตอนนี้นะคะ
1: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์นะฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในอาเซียนนะคะหลายประเทศในอาเซียนก็กำลังเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละค่ะจากเรื่องสภาพอากาศนะคะมาดูเรื่องของเอเชียนเกมส์นะคะล่าสุดนี้เนี่ยก็ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ก็ได้ออกมากล่าวขอโทษนะคะต่อนักกีฬาอย่างเป็นทางการจากกรณีปัญหาและความไม่สะดวกหลายประการนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026จัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าแล้วก็จังหวัดไอจินะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาทางบกแล้วก็ทางน้ำที่เป็นของเอเชียนเกมส์เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะคะคราวนี้เนี่ยเขาเองก็ต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะตั้งแต่ปัญหาเตียงนอนที่ไม่เพียงพอนะคะไปจนถึงระบบการขนส่งแล้วก็การเดินทางที่มีความยุ่งเหยิงนะคะโดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมกันมากกว่า 17,000 คนซึ่งนับว่ามีจำนวนมากกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเสียอีกนะคะส่งผลให้หลายประเทศออกมากล่าวหาคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นนะคะว่าบริหารจัดการงานได้อย่างล้มเหลวแล้วก็ขาดประสิทธิภาพนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือด้วยจำนวนนักกีฬาที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้จำนวนนักกีฬาก็เพิ่มขึ้นไปด้วยทีมงานก็เพิ่มขึ้นไปด้วยแบบนี้เนี่ยจนกระทั่งเปรียบเทียบกับแทบจะโอลิมปิกได้เลยแต่งบประมาณก็ไม่เท่ากับโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นชาเลนจ์อุปสรรคหนึ่งที่เจ้าภาพต้องเจอนะคะแต่ทั้งนี้ทางด้านของนายอิจิโร่ฮิโรซาวะนะคะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนาโกย่าค่ะเขาก็ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นด้วยนะคะเขาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางผู้จัดงานต้องขออภัยต่อนักกีฬานะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สะดวกทั้งหลายพร้อมทั้งยอมรับว่า เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบุคลากรนะคะเป็น human errors นะคะแล้วก็การขาดการสื่อสารที่ดีกับทีมชาติของแต่ละประเทศซึ่งหลังจากนี้เนี่ยค่ะทางผู้จัดงานกำลังเร่งแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญ ประการหนึ่งคือของปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยมาจากการที่การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเหมือนกับการแข่งขันในครั้งก่อนๆ นะคะเพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบประมาณก็ส่งผลให้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องแยกย้ายกันไปพักตามที่พักชั่วคราวที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ไม้เรือสำราญรวมถึงโรงแรมต่างๆนะคะในพื้นที่ซึ่งทีมชาติหลายประเทศได้ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ไม้เหล่านี้นะคะโดยบางที่เนี่ยค่ะบางทีมเนี่ยเขาก็ระบุว่าเตียงนอนที่จัดเตรียมไว้เนี่ยมีขนาดสั้นเกินไปจนไม่สามารถนอนได้อย่างสบายนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2026เนี่ยค่ะก็ยังเจอกับปัญหาด้านการดำเนินงานอีกหลายอย่างตั้งแต่ช่วงเริ่มการแข่งขันเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งมีนักกีฬาจำนวนมากเนี่ยต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะทันทีที่เดินทางมาถึงนาโกย่านะคะอีกทั้งก็ยังมีปัญหาเรื่องของรถบัสรับส่งนักกีฬาที่ไม่วิ่งตามตารางเวลาบางคันไม่มารับตามนัดหมายด้วยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งขับรถพาคณะกีฬาไปส่งผิดสนามการแข่งขันก็มีด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงต้นของการแข่งขันนะผู้จัดงานในท้องถิ่นเขาก็ยังต้องออกมาขอโทษประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะหลังจากเกิดความผิดพลาดขั้นรุนแรงด้วยการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือ แทนในการแข่งขันรายการหนึ่งนะคะ ทั้งนี้เนี่ยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่านะคะแล้วก็ไอจีเนี่ยค่ะมีกำหนดการที่จะปิดฉากแล้วก็สิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในการเตรียมความพร้อมนะแต่ก็เข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งตรงที่ว่าคืองานมันใหญ่ขึ้นอย่างกระทันหันงบประมาณมีเท่าเดิมมันก็จัดสรรได้ยากเหมือนกันนะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Nagoya Mayor says sorry for Asian Games inconveniences
0: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งนะคะแล้วจะกลับมาเจาะลึกอาเซียนกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตกันค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้คุยกันถึงชิงเต่านะคะไม่ได้คุยกันถึงเมียนมานะคุณกฤตเพิ่งจะเดินทางไปชิงเต่ามาไปดูกันนะคะเรื่องของอดีตสู่อนาคตที่น่าจับตาของชิงเต่ากันค่ะ
7: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณกฤตเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
1: ไม่แน่ใจคุณกฤตได้ยินแล้วนะคะ
8: ลืมเปิดไม
1: ค์กำลังจะทักเลยนะคะคุณกฤตเปิดไมค์หรือยังเอ่ยคุณกฤตเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหรือยังเอ่ยคะ
8: วันนี้กลับมาแล้วครับกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์ตอนเช้า
0: ค่ะก
8: ็ไปนอนโรงแรมเลยครับ
1: โอ้เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมไหมคะคุณกฤต
8: ใช่ครับเข้าบ้านไม่ได้นอนโรงแรมไปสองคืนแต่ตอนน้อยดีแล้วครับก็ทุกอย่างก็แห้งแห้งแล้วแต่ของรามกำแหงแห้งหมดแล้วนะครับก็อยู่แถวรามกำแหงก็เดินทาง สบายใจนะครับครับผม
1: ก็ดีที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแหมคุณกริชนี่ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ของฝากก็ยังมาอยู่นะคะวันนี้ในสัปดาห์นี้ของรางวัลเป็นอะไรคะ
8: ของรางวัลเป็นขนมคุกกี้ไหว้พระจันทร์ของเมียนมาครับนะครับ3รางวัลอันนี้ซื้อก่อนนะครับซื้อก่อนงานไหว้พระจันทร์เพราะงั้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปซื้อของถูกหลังไหว้พระจันทร์
1: แต่ว่าซื้อตั้งแต่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะคำถามวันนี้คืออะไรคะ
8: คำถามคือเมืองชิงเต่านี่อยู่ในมณฑลใดของประเทศจีนนะครับ A ก็เจ้อเจียงนะ B ก็ซานตงนะครับก็ตอบครับ
1: นะคะวันนี้ของรางวัลกับคำถามค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะคะของรางวัลมาจากเมียนมาแต่คำถามเกี่ยวกับจีนนะคะคำถามในวันนี้นะคะเมืองชิงเต่านะคะที่วันนี้เราจะคุยกันนี้ล่ะค่ะอยู่ในมณฑลไหนของประเทศจีนนะคะ A คือมณฑลเจ้อเจียงนะคะ B มณฑลซานตงนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ค่ะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวให้คุณกริชเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
8: ผมครับขอบคุณมากครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับได้รับเชิญจากทางรายการเป็นของ 96.5 นะครับไปเป็นไกด์ทัวร์กิตติมศักดิ์หรือว่าวิทยากรประจำไกด์นะครับประจำทัวร์นะครับของรายการเขานะครับก็ไปเมืองชิงเต่านะครับก็พากลุ่มทัวร์ไปประมาณเกือบ30ท่านนะครับแล้วก็ไปก็มีที่ฟังจากรายการของก็ 100.5 เหมือนกันนะครับก็เขาพอได้ยินข่าวทางฝั่งของ 96.5 เขาก็เลยซื้อตามไปก็ขอบคุณมากนะครับก็มีหลายท่านทีเดียวนะครับที่มาจากของแฟนคลับของ 100.5 เข้าใจว่าฟังจากรายการนี้ด้วยฟังจากรายการนู้นด้วยนะครับก็ดีครับก็ไปครั้งนี้ก็ไปพบกับท่านกงสุลใหญ่นะครับที่ประจำเมืองชิงเต่านะครับก็ท่านไปจากทางส่วนของกระทรวงต่างประเทศเขาแล้วก็รวมทั้งท่านต้องเรียกว่าผอ.สพต.นะครับก็เมืองชิงเต่านั้นน่ารักมากนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็บรรยายเรื่องของเศรษฐกิจรายละเอียดของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆให้พวกเราฟังนะครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆอ่ะเขาเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เมืองรัฐบาลจีนเขาพยายามดึงเอาเมืองชิงเต่าเนี่ยให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับก็มีการไปเยี่ยมชมพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตโรบอทนะครับที่เป็นหุ่นยนต์ตัวเท่ากับคนจริงๆเนี่ยนะครับก็สนุกครับก็งานนี้ก็ได้ไปเห็นนวัตกรรมใหม่ๆหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองก็คืออยากมองว่าเมืองชิงเต่านี่มันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศจีนทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งของราชวงศ์ชิงนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ท่านซูสีไทเฮาเข้ามาปกครองในช่วงนั้นก็ทำให้มีอะไรต่างๆก็ล่มสลายไปจนเกิดการต่อสู้รบกันภายในประเทศนะครับแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งสุดท้ายพรรคก๊กมินตั๋งก็พ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นไปอยู่ที่ไต้หวันพรรคคอมมิวนิสต์ก็เข้ามาปกครองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ผมก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ของตั้งแต่ยุคของซูชีไทเฮานะครับทำบริหารประเทศอยู่เป็นยังไงแล้วจนสุดท้ายมาเนี่ยมีการเข้ามาลุกลามจากทางฝั่งของตะวันตกเขาแน่นอนว่ามันก็เกิดสงครามแปดทัพซึ่งเป็นสงครามใหญ่แล้วก็มีการเข้ามาลุกล้ำแล้วก็ล่าอาณานิคมของทางชาติตะวันตกหลายๆชาติซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเมืองชิงเต่าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็แม้จะเป็นเมืองแค่เป็นเมืองประมงเล็กๆนะครับที่อยู่ปลายแหลมของของอ่าวเวโปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เป็นที่หมายปองของหลายๆชาติหลายๆประเทศจนลุกล้ำเข้ามาแล้วก็ล่าเข้ามาสุดท้ายมาเนี่ยก็ตกไปอยู่ในมือของเยอรมนีนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามแปดทัพนะครับซึ่ง เยอรมนีเนี่ยลูกเข้าไปตั้งแต่ปี1898นะครับ1897นะครับเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าในยุคนั้นนี่ก็มีการส่งมิชชันนารีหรือว่าพวกกลุ่มศาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ต่างๆแล้วก็มีการท่านบาทหลวง2ท่านนะครับถูกฆ่าตายที่เมืองจิงเตานะครับก็จึงเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เยอรมนีก็ไม่ยอมแล้วก็บังคับให้ซูชิไทเฮาเนี่ยปล่อยเมืองจิงเตาให้เป็นพื้นที่ของเยอรมนีซึ่งเยอรมนีก็ได้เช่าพื้นที่99ปีจริงๆแล้วว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับก็แม้จะสัญญาเช่าที่ยาวนานแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานแต่เยอรมนีก็ทิ้งล่องรอยหรือว่าวัตถุโบราณอะไรต่างทั้งรวมทั้งอาคารบ้านช่องต่างๆที่เป็นยุคของบาวิเลียนเนี่ยนะครับเขาเอาทิ้งไว้ที่ชิงเต่าให้เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมนีมีหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีสงครามที่พยายามที่จะลุกลานประเทศจีนเนี่ยเยอะมากนะครับ8ประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศจีนเนี่ยต่างกันแย่งกันนะสมบัติกันเต็มไปหมดนะฮะฮ่องกงก็คือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็หมาเก๊านะครับก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับที่โดนทั้งฮ่องกงก็โดนอังกฤษยึดไป9ปีเหมือนกันแล้วก็หมาเก๊าก็ใช่นะครับโปรตุเกสก็ยึดไปแล้วก็ในส่วนของชิงเต่าเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากสนธิสัญญาอัปยศที่ทางรัฐบาลชิงเนี่ยยอมที่จะไปเขียนสงครามสนธิสัญญาอัปยศนั้นหรือว่าถ้าภาษาจีนเขาว่าสนธิสัญญาซินโฉนะครับตรงนั้นเนี่ยซึ่งราชวงศ์ชิงเนี่ยในปี1901เนี่ยนะครับก็ยอมที่จะชดเชยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับก็มีหนังออกมาเยอะทีเดียวเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหวังเฟยหงน้องลิซ่าเคยดูเปล่าก็
1: ยังไม่เคยดูเลยค่ะ
8: กบฏนักมวยนะครับก็ผมก็คือพวกกลุ่มของนักมวยมีกังฟูนะครับแล้วก็ไม่พอใจที่ทางเยอรมันเนี่ยลุกเข้ามาในที่ชิงเต่านะครับแล้วก็มากดขี่ข่มเหงคนจีนในประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการทำสนธิสัญญาที่มันไม่ยุติธรรมนะครับก็คือแล้วก็ทำให้ทางฝั่งของนักกบฏนักมวยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆของซูซีไทเฮานะครับแล้วก็ทำให้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นทางฝั่งของตะวันตกเองรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยนะครับญี่ปุ่นนี่ตัวร้ายทีเดียวนะครับตรงเนี้ยเข้าไปร่วมกับ7ชาติของชาติตะวันตกเนี่ยลุกเข้าไปในประเทศจีนแล้วก็ทำการถล่มนะครับ8ทัพเนี่ยถล่มเข้าไปประเทศจีนจนจีนเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ยอมเซ็นสนธิสัญญาที่เรียกว่าไม่สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็อภยศนะครับทางคนจีนก็ลุกขึ้นฮือขึ้นมาเริ่มลุกฮือขึ้นมาก็จากชิงเต่านี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะงั้นชิงเต่าก็เลยมีเห็นชัดว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของประเทศจีนที่ในความรักชาติของประชาชนนะครับแล้วก็มีการลุกลานลุกลามไปจนถึงเข้าไปจนถึงปักกิ่งนะครับก็มีการเดินขบวนประท้วงนะของนักศึกษาในกรุงปักกิ่งนะครับที่ซิเทียนอันเหมินนะครับแล้วก็ประกาศอิสรภาพแล้วก็ทางตอนนั้นญี่ปุ่นก็ผสมโรงนะครับเพราะว่าชิงเต่าเนี่ยอยู่ในการปกครองของเยอรมนีนะครับในยุคนั้นญี่ปุ่นก็ลุกเข้ามาตีเยอรมันนะครับเราดูจากสงครามโลกครั้งที่2จะเห็นว่าญี่ปุ่นนี่ไปเป็นพันธมิตรกับเยอรมันนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยญี่ปุ่นก็ไปซัดเยอรมันนะครับเอาซัดเยอรมันที่จริงนะครับเยอรมันจนพ่ายแพ้สงครามเพราะว่าเยอรมันแพ้ประเทศสงครามกับประเทศตะวันออกเนี่ยก็เพียงกับญี่ปุ่นเจ้าเดียวเนี่ยแหละครับที่ ยุทธภูมิที่เกิดขึ้นในเมืองชิงเต่าเนี่ยแหละครับนะครับทำให้ทุกอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็นักศึกษาออกมาประท้วงนะครับจนกระทั่งได้มีการโค่นล้มนะครับแล้วก็เกิดสงครามโลกกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ตอนนั้นก็โกมินตังกับทางพันธมิตรฝั่งของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ตามโดยท่านเมาเจ๋อตงนะครับก็จับมือกับเจียงไคเช็กของโกมินตังเขาก็มาต่อสู้กับทางฝั่งของผู้ลุกลามนะครับเดี๋ยวอยู่สั้นๆนะครับสุดท้ายมาก็มาทะเลาะ กันเองอีกนะครับเพราะมันวุ่นวายไปหมดแล้วครับก็ไปนั่งเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับทางกรุ๊ปทัวร์ฟังกัน3วัน4คืนนะครับก็สนุกสนานกันไปน
1: ะครับ
8: ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็เห็นภาพนะครับว่าเนี่ยหลังจากที่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในชิงเต่าแล้วเป็นจุดชนวนของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ชิงเต่าด
1: ัง
8: นั้นวันนี้ชิงเต่าเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นไปเยอะมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็หันมาให้ความสนใจชิงเต่าแล้วก็ชิงเต่าเองนี่เป็นประชากร1ล้านคนนะครับทางซานตงนะครับมณฑลซานตงเนี่ยเปิดเผยซะละนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นคำตอบไปเลยนะคะ
8: แล้วก็ปรากฏว่าประชากร1ล้านคนนะพื้นที่ก็พอๆกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นซานตงก็ถูกทางรัฐบาลจีนให้ความสำคัญแล้วก็ให้สร้างเมืองชิงเต่าให้เป็นเมืองนวัตกรรมนะครับก็มีการส่งเสริมการลงทุนนะไม่ใช่ลงทุนจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีการลงทุนเหมือนกันเพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยผมก็ได้เชิญเพื่อนนะครับที่เป็นตัวแทนของคล้ายๆ BOI นะครับก็คือของเมืองชิงเต่าเนี่ยมาบรรยายนะอยู่2ท่านสองหน่วยงานด้วยกันก็เราก็ทำดินเนอร์ทอล์กกันนะครับก็สนุกสนานเพราะเขาก็มาบรรยายเรื่องการดึงเอานักลงทุนมาลงทุนในเมืองชิงเต่านะครับซึ่งมีการส่งเสริมเยอะมากนะครับก็ให้เบนฟิตนักลงทุนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเขาก็ส่งเสริมให้ชิงเต่าเนี่ยออกมาสู่ประเทศทางฝั่งของตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งของอาเซียนเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ส่งให้ออกมาแม้กระทั่งเราก็เพิ่งรู้นะครับไปครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งรู้เพราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีท่านหนึ่งชื่อคุณมิเชลฉินมิเชลฉินเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากทางฝั่งของส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็เขาก็ส่งเสริมให้มีการนำเข้าทุเรียนจากมาเลเซียนะครับออนตกใจนะครับแทนประเทศไทยเนี่ยกับมาเลเซียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่โควิด19ไปแล้วเนี่ยทางมิชชินหรือว่ามิเชลเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับทางรัฐบาลของมาเลเซียแล้วก็ทางผู้ประกอบการที่มาเลเซียเขาก็นำเข้าพวกมูซันคิงนะครับเป็นที่ราคาสูงนะครับแล้วก็รสชาติผมก็มองว่าไม่ได้เด่นกว่าทางไทยเรามากนะเพียงแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบทานทุเรียนที่มันสุกมากนะครับทำให้เป็นที่ต้องการของทางประเทศจีนเขาก็มูซันทิงก็เป็นคำตอบของเขาแล้วเขาก็ไปเจรจากับสายการบินหนึ่งนะครับก็คือสายการบินซานตงแอร์ไลน์เนี่ยครับบินตรงจากทางกัวลาลัมเปอร์เนี่ยตรงจะเข้าถึงชิงเต่าเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สายการบินเที่ยวการบินเที่ยวบินนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเที่ยวบินที่เป็นรับผู้โดยสารนะครับรับแต่ทุเรียนอย่างเดียวเป็นเรียกว่าชาร์เตอร์ไฟท์ของทุเรียนเลยทีเดียวนะครับขึ้นตรงไปที่ซานตงซึ่งตรงนี้ผมก็ได้คุยกับมิเชลเหมือนกันว่ามิเชลอยู่มาเปิดประเทศไทยมั้งสินะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยมีทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทุเรียนชะนีเนี่ยรสชาติไม่ได้แพ้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็เนื้อเราหนากว่านะครับแล้วก็ถ้าคุณมาทานทุเรียนไทยแล้วคุณจะติดใจนะครับก็บอกว่าควรสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นที่มันฉุนมากๆหรือว่าแฉะมากๆเนี่ยมาทานทุเรียนที่มีเนื้อที่มันน่าทานเนี่ยมาลองมาเปิดกับประเทศไทยไหมนะครับก็น่าสนใจ แล้วเขาจะจัดทริปมาที่ประเทศไทยมาดูกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าทุเรียนไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนเนี่ยทางฝั่งของตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยเรายึดครองมาเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งเหนือเขาเองเขาก็ไม่รู้เขาไม่เคยทานทุเรียนมาก่อน
1: เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้เขาทำความรู้จักกับทุเรียนไทยด้วยนะคะคุณกริชค่ะ
8: ค
1: ่ะคุณกริชเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำถามนะคะชิงเต่านะคะอยู่ในมณฑลซานตงนะคะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะลิซ่าเองก็เข้าไปดูภาพของเมืองนะเขามีทั้งความแบบเจริญเมืองใหม่นะคะตึกสูงๆแล้วก็มีอิทธิพลจากฝั่งยุโรปด้วยนะก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะคะ
8: น่าสนใจแล้วก็อยู่ติดชายทะเลสวยงามนะครับวันท่านผู้ว่าซึ่งเป็นคนของเยอรมันนะครับเจอทุก3ท่านที่เคยพักอยู่ที่นั่นก็ไปได้ไปเยี่ยมชมกันสนุกสนานครับก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกครับอาจจะ 100.5 เราอาจจะย้อนรอยอีกครั้งก็ยังได้นะครับก็นั้นคอยติดตามพี่อ้อมต่อไป
1: ได้เลยค่ะ น่าสนใจมากๆขอบคุณคุณกริชมากๆเลยนะคะ
8: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกริชอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะซึ่งเช้าวันนี้หลายคนก็คงจะเปิดเข้าไปในแอปเป่าตังค์นะคะเพื่อที่จะไปกดยืนยันเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ขยายเวลาอีก2เดือนจะได้รับ 1,000 บาทใช้2เดือนแต่ล่าสุดเรา2คนยังลงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นอะไรมาเลยเนาะเขาเขียนข้างบนว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบวันที่1ถึง2ตุลา
0: คือว่าใช้สิทธิ์ไหมกดเข้าไปเนี่ยหมุนยังเวียนหัวอยู่เลยฮะยังหมุนไม่หยุดเลยนะครับมีเวลา15วันในการไปกดรับสิทธิ์กันครับใจเย็นๆเพราะว่า 1,000 สุดท้ายนี้รัฐบาลให้เวลาใช้2เดือนนะครับไม่ต้องเร่งนะครับระบบตอนนี้คนเข้าเยอะนะฮะยังคงหมุนไม่หยุดเลยนะครับส่วนสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ยังคงครองหน้าหนึ่งแล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับหรือว่าออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์เนี่ยนะครับตอนนี้ฝั่งตะวันตกของไทยเราน่าห่วงใหญ่ครับส่วนกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาณขณะนี้ก็คือน้ำระบายยังไม่หมดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนใหญ่นะฮะเคหะคลองจันทน์นะครับร่มเกล้าตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะครับรังสิตปทุมธานีลำลูกกาปทุมธานีก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่ครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้จะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับแต่เริ่มต้นนะครับดูพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยครับเพราะว่ามีการเตือนพี่น้องประชาชนให้เร่งอพยพแล้วก็ขนของขึ้นที่สูงนะครับมีข่าวมาจากจังหวัดราชบุรีครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีล่าสุดนะครับอยู่ในภาวะวิกฤตและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนามีระดับ4เมตร60เซนทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองและบริเวณใกล้เคียงถนนราษฎรยินดีมวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้ดันและก็ล้นทะลักขึ้นมาตามท่อระบายน้ำน้ำเอ่อท่วมขังบริเวณฟุตบาทและผิวจราจรทางเทศบาลเมืองราชบุรีปิดไม่ให้รถยนต์สัญจรแล้วนะครับส่วนอุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าศาลหลักเมืองราชบุรีมีน้ำท่วมขังแต่ว่ารถยนต์ยังสัญจรได้แต่อุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีมีน้ำท่วมขังปัจจุบันปิดให้สัญจรแล้วครับด้านถนนหน้าเมืองระดับน้ำในท่อระบายน้ำมีมวลน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะน้ำล้นขึ้นมาท่วมผิวการจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังเอ่อไหลเข้าท่วมชุมชนริมน้ำต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ50เซนบางชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงครับทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออกมาด้านนอกทางฝ่ายปกครองราชบุรีครับลงพื้นที่ช่วยประชาชนชุมชนท่าเสาเทศบาลเมืองราชบุรีเนื่องจากจุดนี้อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองเป็นจุดลุ่มต่ำครับน้ำเอ่อท่วมมากกว่าจุดอื่นๆซึ่งแม้สถานการณ์น้ำท่วมในราชบุรีจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลราชบุรียังเปิดให้บริการตามปกติครับมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับมีภาพข่าวด้วยนะครับจากทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าอุ้มหนีน้ำครับเป็นภาพชาวบ้านในชุมชนซอยสันคูใกล้แม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีครับอุ้มหลานชายลุยน้ำออกจากบ้านอย่างทุลักทุเลหลังเขื่อนแจ้งโต้ระบายน้ำล้นเกินความจุจนระดับน้ำสูงเกือบมิดหัวเลยนะครับภาพที่เห็นก็คือน้ำถึงระดับคอแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับแม่กลองวิกฤตจมราชบุรีสั่งอพยพด่วนปลาจีนแตก ทั้งท่วมทั้งเมืองมวลน้ำเหนือถึงนครสวรรค์ร่มเกล้าคลองจันทน์เน่าแล้ววิกฤตชาวบ้านแตกตื่นเขื่อนวิชาลงกรปริมาณน้ำเกินความจุเร่งระบายเมืองการอ่วมน้ำท่วมสูงสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองกระทบหนักขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งอพยพผู้ป่วยและคนชราปราจีนน้ำล้อมโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้ยอมรับว่าภาวะเสี่ยงในจังหวัดน้ำไหลผ่านเนี่ยก็ได้สั่งบูรณาการค่ะข้อมูลทุกหน่วยงานและน้อมรับคำบ่นด่าของประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำตั้งวอร์รูมเพื่อรับสถานการณ์ในทุกเช้าเหมือนในช่วงโควิด-19ในช่วงภาวะวิกฤตค่ะจะประชุมกันทุกวัน8โมงเพื่อดำเนินการทุกเรื่องและจะประชุมย่อยในแต่ละหน่วยงานโดยอธิบดีปภ.จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมทุกเช้านายกยังย้ำทุกหน่วยงานนะคะว่าในภาวะแบบนี้ต้องน้อมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิจากประชาชนที่สำคัญค่ะเราทุกคนต้องใจกว้างอดทนอย่าไปถือสาเรื่องคำพูดแต่ต้องให้กำลังใจและหาหนทางแก้ไขสถานการณ์ไปกับพวกเขาเมื่อถามว่าตอนนี้ยังกังวลเรื่องอะไรบ้างนายกก็บอกว่ากังวลจนกว่าน้ำจะออกไปค่ะตอนนี้ระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนุนอยู่รอบๆก็ยังสูงอยู่สิ่งที่ต้องระวังคือการแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจากนี้จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งต่างๆขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนอข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้เกิดความสับสนนายกยังย้ำด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปไม่ใช่ไปเพื่อแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงยางชีพแต่อยากจะไปสัมผัสถึงความลำบากของประชาชนจะได้เห็นสถานการณ์จริงว่าเป็นยังไงค่ะต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการและมาให้บริการประชาชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ยังมีภาพค่ะที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์หลังจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งท่วมพื้นที่โดยรอบระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะระทึกเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม11จังหวัดรับมือน้ำเหนือ 4-6 ตุลาคมเจอฝนแต่ไม่ตกแช่อนุทินประชุมปพช.สู้ท่วมขู่เด้งเข้าราชการเกียร์ว่างแก้วิกฤตกาญจนบุรีอ่วมปราจีนบุรีอพยพจมแล้ว31จังหวัดดับ40รายค่ะ
0: ขณะที่กรณีดึกคืนวันที่29กันยายนครับซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมที่บ้านเอื้ออาทรถนนบางเขนเคหะบางเขนนั่นแหละครับอยู่ย่านสายไหมไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เห็นว่านายกรัฐมนตรีควักกระเป๋าตังค์แจกเงินชาวบ้านจนนำมาสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสดราม่าที่ถูกหลายฝ่ายแซะเรื่องนี้ครับว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยอย่าไปให้ความสนใจพอพูดแบบนี้ก็ไปว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วส่วนกรณีที่นายกมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมนายกบอกว่าก็ถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดนักข่าวก็เลยถามย้อนกลับไปถึงกรณีที่นายจักรพันชูเพชรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความในทำนองว่าด่านายกก็ออกมารับของครบเลยนะแล้วนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เลยรีโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเงินที่ควักออกจากกระเป๋าแน่ใจไหมสะอาดต้องย้ำว่าเกิดขึ้นก่อนที่นายกจะลงไปที่สายไหมนายกหัวเราะครับก่อนจะตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีและประชาชนก็เดินออกมาไกลผมไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรจึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปก็เท่านั้นเองเป็นความตั้งใจของผมทำอะไรก็ได้ผมก็ให้ไม่คิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับยังไม่ปลดชัดชาติอนุทินตั้งวอร์รูมเช็คน้ำกทม.เยียวยาตามท่วมจริงนายกถก บก.ปพช.บูรณาการแก้ปัญหาอุทกภัยสั่งตั้งวอร์รูมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกเช้าอุดรอยรั่วการทำงานขอทุกหน่วยน้อมรับเสียงวิจารณ์ขอบคุณประชาชนอดทนอดกลั้นแจงลงพื้นที่ไม่ใช่แค่แจกข้าวแจกน้ำไปดูสถานการณ์จริงปัดยังไม่คิดปลดผู้ว่ากทม.โต้ดราม่าแจกเงินแค่ถุงยังชีพหมดส่วนไอซ์วิจารณ์บอกพ่อแม่สอนมาดีให้ดูแลชาวบ้านอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดหึ่มฟันฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำเกี่ยวว่านแก้น้ำท่วมชัดชาติแจงเงินเยียวยากทม.ยึดหลักปภ.จ่ายตามสภาพจริงเร่งพร่องน้ำในคลองเสริมคันกั้นน้ำชุมชนติดเจ้าพระยารับมือน้ำเหนือครับ
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะสะท้อนมานะคะฝากไปยังหน่วยงานที่อาจจะฟังรายการของเราอยู่นะคะว่าชาวชุมชนซอยย่อยในหมู่บ้านนักกีฬาค่ะตอนนี้ก็คือน้ำยังลึกอยู่เลยนะคะอยากจะยังไม่ได้รับการดูแลที่ทั่วถึงเมื่อวานนี้ก็ได้รับการรายงานจากแถวสายไหมซอย43เหมือนกันนะคะว่าก็ชาวบ้านเนี่ยด้วยความที่เป็นซอยค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ด้วยการเดินทางค่อนข้างยากลำบากถึงขนาดต้องเช่ารถกระบะค่ะเพื่อออกจากหมู่บ้านเพราะว่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารนะคะ
0: ก็เมื่อวานนี้ผมกลับเข้าบ้านยังไม่ได้เลยนะฮะในซอยเอลในบ้านเนี่ยเกินหัวเข่าไปแล้วฮะ
1: คือบางทีตามแฟลตต่างๆมีประชากรอยู่เยอะก็จริงแต่โดยรอบยังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านด้วยนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองค่ะก็ไประดมเครื่องสูบน้ำจากภาคเอกชนท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เนี่ยนะคะไปช่วยน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทร์หลังจากปริมาณน้ำคลองแสนแสบเริ่มจะลดลงแล้วและช่วงเย็นค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่แถวเคหะคลองจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็พบว่าเครื่องสูบน้ำก็ยังใช้งานได้ต่อเนื่องน้ำลดลงค่ะสูงถึง50เซนติเมตรแล้วนะคะก็ยังคงระบายน้ำออกไปส่วนพื้นที่เชื่อมต่อกันค่ะทั้งถนนรามคำแหงพื้นที่ชั้นในหลายจุดตอนนี้น้ำลดลงรถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้มากขึ้นแต่บางแห่งก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือว่าในการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนถนนน้ำลดแล้วค่ะจะมีคลีนิ่งคืนสภาพการจราจรบางซอยในแถบหัวหมากก็ยังลึกอยู่นะคะก็ต้องเร่งสูบน้ำด้วยส่วนในพื้นที่ลาดกระปังเองค่ะก็ถือว่ามีการระบายน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ด้วยความที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังสูงทำให้การระบายน้ำช้ากว่าพื้นที่อื่นก็ต้องทยอยเคลื่อนเครื่องสูบน้ำไปค่ะพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะวอนรัฐลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรีบช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติยึดหลักปภ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสระแก้วกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติแจงเงินเยียวยาเหยื่อน้ำท่วมกทม.ยึดหลักปภ.แต่เพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงสมาคมประกันวินาศภัยเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองเฉพาะโครงสร้างบ้านไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ชี้น้ำท่วมเดิมและท่วมต่อเนื่องมาถึง1ตุลาคมไม่เข้าข่ายคุ้มครองสกลทีซัดรัฐบาลยังแก้น้ำท่วมช้าเหน็บนายกต้องมองภาพกว้างไม่ใช่แจกเงินเป็นจุดๆจี้ลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกประชาชนหลังน้ำลดให้มากที่สุดด้านการบินไทยเร่งสางปัญหาป่วนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำก็เตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาครับช่วงหน้าติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 027407400
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: โอ๊ยทำไง
9: ไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชครับออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าปัจจุบันครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางแล้วก็ลำน้ำสาขาครับไหลผ่านสมทบอีกประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุคาดการณ์ในช่วง30กันยายนถึง4ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องกรมชลประทานคาดว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ 2,700-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานนำน้ำเข้าคลองทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพพร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่ทั้งเหนือเขื่อนและก็ท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดนะครับการปรับเพิ่มการระบายดังกล่าวก็คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้น 20-60 เซนติเมตรมีความเสี่ยงต่อ6จังหวัดท้ายเขื่อนต้องระมัดระวังกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดสทนชเตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม3-7ตุลาคมนี้นะครับสทนชเตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม3-7ตุลาคมนี้เผยน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลเผื่อนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำนักข่าวไทยบอกว่าสทนชเตือน6จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มหลังผ่านนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มเป็น 2,700-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตรียมปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยนะคะเมื่อวานนี้ทางฝั่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมค่ะก็บอกว่าภาพรวม 26-29 กันยายนมีกระเป๋ารวมทั้งหมดนะคะกว่า 10,000 ใบขณะที่การบินไทยสามารถคัดแยกจัดการได้ประมาณวันละ 2,000 ใบก็คาดว่าใช้เวลา 3-4 วันจะเคลียร์ทั้งหมดค่ะประสานกำลังเสริมจากทั้งกองทัพอากาศในการช่วยเคลื่อนย้ายสัมภาระในการขั้นตอนการคัดแยกส่วนการจะทำให้เสร็จภายใน1ตุลาคมอาจจะเลยไปถึงวันที่2ตุลาคมนะคะซึ่งกรณีผู้โดยสารที่ยังมีกระเป๋าตกค้างก็สามารถที่จะเดินทางมาที่สนามบินเพื่อขอรับกระเป๋าคืนได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเร่งดูแลเป็นพิเศษก็คือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางต่อได้เพราะยังไม่ได้รับกระเป๋าโดยกระทรวงคมนาคมจะร่วมกันพิจารณามาตรการเยียวยาส่วนกระเป๋าสูญหายเกิดความเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขประการและหลักเกณฑ์ซึ่งยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่ควรโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมุ่งหาการแก้ไขปัญหาไปร่วมกันขณะที่ฝ่ายการบินไทยค่ะก็มีการพูดถึงว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดปัญหาได้อย่างไรซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่าเพราะว่าการบินไทยมีความรับผิดชอบมากมีเที่ยวบินมากที่สุดค่ะเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะส่วนสายการบินอื่นไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเที่ยวบินไม่มากจึงเคลียร์ได้ง่ายกว่าอีกประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาค่ะคือการบินไทยออกประกาศฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าหรือคาร์โก้แจ้งระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกสินค้าถ่ายลำของคลังสินค้าการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิระหว่าง 1-6 ตุลาคมซึ่งคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ประชุมหารือกันได้ข้อสรุปว่าขอให้การบินไทยอย่าหยุดการให้บริการคลังสินค้าเพราะจะกระทบเป็นวงกว้างเมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะทางกระทรวงจะประสานขอกำลังเสริมเข้ามาแล้วก็ยังประสานให้ทางทอทจัดเตรียมพื้นที่สุวรรณภูมิเพื่อนำสินค้าคลังการบินไทยที่ตกหล่นไปรวมกันไว้แล้วก็กันพื้นที่ในการรับรองสินค้าเหล่านี้ชั่วคราวซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการปิดให้บริการ การการนำเข้าและส่งออกสินค้าในคลังการบินไทยแต่อาจจะชะลอไปบ้างนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพค่ะมากันที่พาดหัวข่าวมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกระเป๋าเดินทางสัมภาระที่ตกค้างแล้วก็มารออยู่ที่สนามบินสุนภูมิเต็มไปหมดเลยค่ะพิพัฒน์ลุยเคลียร์กระเป๋าค้างสุภจีห่วงคาโก้ชะงักกดเชื่อมั่นสรท.ชี้รัฐบาลเร่งแก้สิวเรื่องด่วนพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจสนามบินสุวรรณภูมิกระเป๋าตกค้างสุภจีห่วงคาโก้ชะงักกดเชื่อมั่นทางด้านสรท.โอดปมคาโก้กระทบการส่งออกจี้รัฐบาลเร่งแก้สิวเรื่องด่วนเป็นพาดหัวข่าวของมติชนค่ะ
0: 7:51 เดี๋ยวขอพักอีกครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
12: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5 ล้านบาท
12: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500 บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30 ธันวาคม 2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
13: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการจัดเสวนาทางวิชาการครับหัวข้อคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยผู้ร่วมเสวนาก็ประกอบไปด้วยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายวัดติ่งสมิทธ์อดีตประธานกสม.และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ครับโดยนายสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับบอกว่าเงื่อนปมความผิดปกติของงวดคลุมชัดเจนยิ่งขึ้นในวันเลือกระดับประเทศณศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอกสารลักษณะโพยสั่งการถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำช่วงเช้าส่งผลให้กกต.ครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสั่งพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครชุดใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้ในรอบบ่ายอันนี้คือความผิดปกติในการเลือกสว.กันครั้งก่อนนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของศาสตราจารย์

0: ใหม่ก็ถือว่าจะต้องล้มทั้งสภาดังนั้นผู้เสียหายครับจึงควรใช้ช่องทางในการร้องเรียนคือไปผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้เลยครับพึ่งศาลรัฐธรรมนูญหรือคดีหัวสว.บี้กกต.สังคายนาตัวเองกระหึ่มเวทีราชบัณฑิตยสภากกต.เสียงข้างน้อยยืนยันหัวสว.ผิดชัดเจนจากโพยสังการในห้องน้ำวัดติงสมิธเผย6ช่องทางกฎหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าต่อสู้คดีจะลันชีช่องหรือคดีหัวสว.ดันสู่ศาลรัฐธรรมนูญมัดตัวการใหญ่ทั้งระบบเผยกลไกศาลฎีกาอาจต้องใช้เวลาถึง3ปีวิชาติงกกต.ระบบไต่สวนไม่ต้องรอพิสูจน์จนสิ้นสงสัยจี้เร่งแก้ไขปัญหาด่วนภายใน3เดือนก่อนประชาธิปไตยพังพินาศจนเผด็จการแทรกซึมครับ
1: เมื่อวานนี้มีการประชุมประจำปีของสภาพัฒน์นะคะก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปลัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมการประชุมรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจผู้แทนภาคธุรกิจกลุ่มเอกชนนักวิชาการองค์การระหว่างประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมค่ะโดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันการเปลี่ยนพัฒนาเป็นรายได้โอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยสภาพภูมิอากาศด้วยเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาของประเทศไทยคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในสถานการณ์วิกฤตค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสสช.ลุยพลิกโฉมประเทศชูแผน14พัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจปฏิรูปรัฐทุนมนุษย์ไฮเทคพลังงานนายกขอทุกส่วนขับเคลื่อนรัฐบาลเคาะ 1.25 ขออภัยค่ะ 11.25 ล้านบัตรคนจนส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะอยู่ใน daily news ค่ะเริ่มใช้บัตรคนจนรอบใหม่ได้สิทธิ์ 11.25 ล้านรายต่างจังหวัดคึกคักเช็คข้อมูลอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3 ล้าน 2 แสนรายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผู้ใช้สิทธิ์ 11 ล้าน 250,000 รายคลังเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3 ล้าน 2 แสนคนเร่งอีก 4 แสนคนยืนยันตัวตนภายในเดือนตุลาคมนี้รับเงินเพิ่ม700บาทชี้หากไม่ผ่านเกณฑ์ไปรอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ยอดพุ่ง30ล้านคนสามารถกดรับสิทธิ์ได้1ตุลาคมด้านประชาชนทยอยแห่เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ3ทั้งดีใจและผิดหวังอสม.บอลรัฐเห็นใจถูกตัดสิทธิ์เหตุมีเงินกู้ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจที่พะเยารับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณบ้านแม่กาไร่หมู่ที่6ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาครับมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถจึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพะเยาร่วมไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนจังหวัดพะเยาสภาพพลิกตะแคงจมอยู่ในร่องน้ำข้างทางตัวรถนี่พังเสียหายทั้งคันเลยนะครับภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ในฝั่งคนขับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยออกมาทราบชื่อนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรทัศน์ชัยมงคลอายุ39ปีครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งโรงพยาบาลพะเยาเพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดก่อนประสานญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นักฟิสิกส์ขับเก๋งชนดับเผยผลงานวิจัยดีเด่นอาลัยบุคลากรคุณค่าอุบัติเหตุสลดคร่าชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์หนุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาควบเก๋งกลับบ้านกลางดึกเกิดเสียหลักหลุดโค้งหมุนคว้างชนเสาไฟฟ้าก่อนตกร่องริมถนนสายนครสวรรค์เชียงรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
1: ส่วนเรื่องของเอเชียนเกมค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพจายอังสุธาสาวิทค่ะเป็นนักปั่นทีมชาติไทยสู้อย่างสุดหัวใจแซงชนะไชนีสไทเปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการสปรินต์บุคคลชายจักรยานประเภทลู่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพวิวกลวุฒินักแบดมินตันเหรียญทองชายเดี่ยวเอเชียนเกมในชุดลิเวอร์พูลทีมรักกับบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งที่ได้2ทอง1เงินถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกที่สนามบินที่นาโกย่านะคะก่อนที่จะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนพาดหัวข่าวในหน้ากีฬาค่ะบิ๊กตำรวจหนุนเต็มที่ปรับยศเทพบิวขึ้นชั้นสัญญาบัตรค่ะขณะที่ตกรอสาวไทยลุ้นหนักคิวแซงคิวแข่งโต้คลื่นวุ่นลมไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิวิกฤตงด

0: ้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมก็เนื่องมาจากว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความแออัดของสถานที่นะคะก็เลยทำให้ต้องขอความร่วมมือในการงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมไปก่อนจนกว่าจะภาวะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมผ่านแอปถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.เพื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนขอให้ประชาชนแยกขั้นตอนให้ชัดเจนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยทั้ง2ฝ่ายกดเพียงครั้งเดียวก็เข้าร่วมโครงการได้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมวงเงินจะเข้าสู่บัตรตามสิทธิ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบาร
1: ับสายพูดคุยกันนะครับ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: คุณไทยสวัสดีครับอยู่ไหมเอ่ย
5: อยู่ครับ
2: อยู่ค่ะ
1: คุณไทยอยู
2: ่
1: ประจวบคีรีขันธ์เนาะ
5: ครับ
1: รับฟังผ่านเครือข่าย Mcot Radio Network ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศอสมทประจวบสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับ
5: สัญญาณชัดดีครับ
1: อ๋อนะครั

0: ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศ
1: ฟ้าฝนตอนนี้ก็จะแรกก็ท่วมแต่นี้ก็ยุบไปแล้วครับ
0: โอ้ยุบไปแล้ว
2: ประจวบนะคะโซนไหนล่ะคะ
1: จะว่า
0: อำเภออะไรที่จังหวัดประจวบครับ
1: ปลูกไปในไร่ก็เน่าตามน้ำไปหมดแล้ว
0: อำเภออะไรอำเภออะไรที่จังหวัดประจวบคร
1: ับอำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองนะครับอยู่ตรงบริเวณไหนของอำเภอเมืองครับ
1: อยู่ไอ้ที่แคบที่สุดแห่งประเทศไทย
0: เดี๋ยวนะเขาเรียกอะไรนะ
1: ที่แคบที่สุดของประเทศไทยอยู่ตำบลคลองวานอำเภอเมืองครับ
0: อ๋อคลองวานเราเคยไปทำกิจกรรมมานะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็น้ำลดลงแล้วเรียบร้อยเนาะนะครับก็ส่งกำลังใจให้นะครับหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับที่ปีนี้น้ำฝนมาเยอะจริงๆเลยนะครับ วันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: ปริญญาลูกแม่ขาครับ
0: ปริญญาลูกแม่ขา
1: ทำไร่ทำผักตรงให้แม่ขาอยู
2: ่โอ้ดีเลย
0: แล้วตอนนี้ผักโดนกระทบไหมครับ
1: โดนครับ
0: เหรอมันน้ำมันมาเยอะใช่ไหมแล้วผักก็ตายหรือว่ายังไงครับ
1: ครับเพราะว่าน้ำมันแห้งผักมันก็ตาย
2: โอ้
1: เดี๋ยวเนี่ยเรื่องมันก็รากมันเน่าโคนมันเน่า
0: โอ้โคนมันเน่านะครับปลูกอะไรครับคุณไทย
1: ปลูกกะเพราปลูกละพาคาตะไ
2: คร้แล้วอันนี้ขายส่งหรือขายยังไงคะ
1: มันจะมีแม่ขาเข้ามารับ
0: เข้ามารับถึงไร่เลยนะครับ
2: เขาจะมีลูกค้าอยู่แล้วเนาะมีลูกค้าประจำอยู่แล้ว
0: นะฮะก็ส่งกำลังใจให้เนาะนะครับหลายที่สุดหลายพื้นที่คือเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็เล่าให้กะเพราเขาได้ประมาณ 3-4 ใบเองอะผัดกินผักกะเพราแล้วแม่ค้าเขาบอกว่าคูมันแพงมากอ่ะเดี๋ยวเทศกาลกินเจก็จะมาอีกแล้วก็จะโอ้โหแพงเข้าไปใหญ่อีกแล้วหายากมากนะครับ สงสารแล้วก็ต้องปลูกกันเองแล้วนะครับเนาะนะครับเนาะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: ปริญญาลูกแม่ขาครับ
2: ค่ะ
0: พูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาประจวบนิดนึงนะครับนะฮะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกเล็กทุกปลาย
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอ่าฮ่า
1: และไอ้อัยราฮารา
0: อ่าฮ่าอ่าฮ่า
1: อ่าฮ่าอ่าฮ่า
0: เอออ่าฮ่าไม่ใช่อ่าฮ่ารสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่าย
1: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่าฮ่า
1: อัยราอ่าฮ่า
0: ส่งกำลังใจให้คุณไทยด้วยนะครับนะฮะสู้ๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้แล้วเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณครับ
2: ส่งกำลังใจให้ค่ะ
0: ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: ครับเพลงฮิตฮิตสิมา
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
5: ไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
0: แถวประจวบก็บอกว่าผลผลิตปีนี้นะคะที่จะส่งผงผักอะไรมันแย่หมดเลยอะนะครับ
2: แบบเหมือนมันท่วมตั้งแต่รากเลย
0: กระพงกระเพราข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็ต้องเข้าใจเนา
2: ะ
0: ว่าพอมาส่งถึงเรา
2: อาจจะราคาสูงขึ้น
0: โอ
2: ้
0: โหปรับกันสูงขึ้นนะครับแล้วยิ่งเทศกาลกินเจมันเป็นเรื่องปกติมันจะมาเร็ววันนี่แหละ
2: ก็จะสูงขึ้นนิดนึง
0: แพง
2: แล้วด้วยสภาพแวดล้อมสภาพอากาศตอนนี้อีกด้วยก็ต้องเข้าใจกันเน
0: า
2: ะ
0: ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะใครที่ตรึงได้ก็ตรึงนะครับแต่ใครที่ไม่ไหวก็ต้องคุยกับลูกค้าจะตรงติดป้ายชัดเจนเนาะนะครับ
2: ม
0: ัน
2: มีปลูกเองบนคอนโดได้นะเราสมมุติว่าผักสวนครัวอันนี้เล็กๆน้อยๆนะคะ
0: ก็นะฮะใครมีศักยภาพก็ต้องขยันขันแข็งในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะครับนะฮะดูแลกันนะครับอ้าวหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตนะครับปริญญาลูกแม่ค้าครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับใครอยากช่วยเลือก SMS เข้ามาได้เลย4689400และ @ltmfm95 เว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับ

0: มีเพลงส่งกำลังใจให้กับหลายๆท่านด้วยนะครับคุณไทยนะครับอยู่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเลือกไว้เป็นหัวขบวนนะครับปริญญาลูกแม่ขาพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงครับบัณฑิตกรีดยางนะครับนุ้ยสุวินานะครับยาเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการแล้วก็สู้เพื่อเธอนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวลูกทุ่งมหานครนะครับสิ่งร้องของหลวงไก่นะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกีพิษกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300.2 ล้านนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับนะฮะที่เราจะแนะนำนะครับเป็นสิ่งร้องของเวียงนฤมลนะครับเขาฟีเจอริงกับเนกนฤพลนะครับในอัลบั้มต้อยโศกให้โลกฟ้อนนะครับนะฮะก็เป็นในเสียงตัดแกรมมี่โกนะครับเพลงนี้อาจารย์พานุวัฒน์พิเศษวงศาเป็นคนเขียนคำร้องทำนองนะครับแล้วก็อาจารย์จินนี่ภูไทยเป็นคนเรียบเรียงดนตรีถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เจ้าของเพลงที่อยู่ในฮิตที่2ครับเดี๋ยวเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตบาปบุญนะฮะพี่หนูมิเตอร์นะครับกับเร็กซ์เซเลนนะครับอยู่ในฮิตที่2ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็งานวัดบ้านเราสุทธิราชวงศ์เทวันฟีเจอริ่งกับนอร์ททอยนะครับนะฮะก็เป็นเพลงที่อยู่ในมหานครชาร์ตด้วยในฮิตที่7ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับอ้าวฟังเพลงใหม่นะครับน่าสนใจในรอบสัปดาห์ถ้าเผื่อชอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้เวียงนฤมลนะครับกับเน็กเลือพลได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ดเ
3: อะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใส

0: ใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMSโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: Yamaha รับประกัน5ปี
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
7: 5ปี Yamaha 5ปี
8: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือพื้นคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ฟังเสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแมคไนต์ศิลปินแห่งชาตินะครับเล่าสู่กันฟังครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: อ้าววันนี้ดูข่าวอัปเดตตามหนังสือพิมพ์รายวันรายฉบับนะครับวันนี้กรุงเทพธุรกิจนะครับพาดหัวเรื่องของความเชื่อมั่นคู่ค้าหายนะครับแล้วก็ทบซัพพลายเชนนะครับมรสุมคาร์โก้ฉุดเรื่องของการส่งออกด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นต่างๆเยอะนะครับลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของแผนพัฒนาฉบับที่14ในการเปลี่ยนประเทศชูเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องนะครับ 3% plus นะครับค่ายรถมีการปรับแผนผลิตรับน้ำท่วมนะครับค่ายยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นค่ายหนึ่งกระทบหนักเลยหยุด4โรงงานเลยนะครับเราไปตามดูว่าค่ายไหนยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็เรื่องของข่าวสดนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของนายกเล็กนะครับที่รีดเงินผู้รับเหมาด้วยนะครับศาลลงโทษ5ปีคนดังที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็เรื่องของสภานะฮะบอกว่ารัฐบาลล้มเหลวในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เรื่องของแม่น้ำแม่กลองล้นทะลักนะครับนะฮะสั่งให้อพยพนะฮะราชบุรีกับอัมพวาสมุทรสงครามเนี่ยนะครับวุ่นเลยนะครับเมืองกาญจนบุรีระดมกู้นะครับระทึกนะครับเรื่องของแกลงระยองยังอ่วมอยู่เลยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องเจ้าพยาเพิ่มการระบายรัฐบาลก็ตั้งวอร์รูมสู้วิกฤตนะครับในขณะที่ทัพนักกีฬาไทยนะครับเทควันโดนะฮะมวยหญิงไทยก็ชิงเหรียญทองนะครับส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยด้วยนะครับนะฮะที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะครับก็เรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ในข่าวสดวันนี้มีประเด็นด้วยนะครับการวางระเบิดเผาป่วนนะฮะสองจังหวัดนะฮะภาคใต้ที่หนองจิกกับที่เทพานะครับถูกก่อกวนหนักนะครับไปตามดูในข่าวสดนะครับในขณะที่วันนี้มติชนรายวันนะครับมีประเด็นเรื่องของเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่มใน11จังหวัดนะครับเพื่อจะรับมือน้ำเหนือนะครับ 4-6 ตุลาจะเจอฝนแต่ไม่ตก

กสทช.ในการฝ่าฝืนปรับวันละ 50,000 ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเวทีราชบัณฑิตเดือดนะครับนะฮะรุมชำแหละคดีหัวสว.ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสคช.สสช.นะครับในการลุยพลิกโฉมประเทศนะครับสู่แผน14พัฒนาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของท่านพิพัฒน์ลุยเคลียร์กระเป๋าค้างนะครับมันสุภาษีก็หวังว่าคาโก้เนี่ยจะกดความเชื่อมั่นนะครับเป็นห่วงมากเลยท่านสุภาษีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็เรื่องของสรท.ท่านออกมาชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้4เรื่องด่วนเลยนะครับนะฮะประเด็นในมติชนรายวันนะครับส่วนในเดลินิวนะฮะเรื่องของวอนรัฐบาลลดขั้นตอนนะครับรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรีบช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผู้ว่าชาติยังยึดหลักนะฮะของปภ.นะครับแล้วก็เรื่องของการชำแหละคดีหัวสว.นะครับเขื่อนเร่งระบายน้ำเรื่องรับมือน้ำเหนือเตือน11จังหวัดรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับนะฮะประเด็นหลายประเด็นน่าสนใจในเดลินิวเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้บัตรคนจนรอบใหม่นะครับได้สิทธิ์นะครับ 11.25 ล้านรายนะครับต่างจังหวัดนะครับคึกคักเช็คข้อมูลอุทธรณ์ไม่ผ่านนะครับ 3.2 ล้านนะครับลองไปตามประเด็นดูในเดลิเวอรี่เช้าวันนี้ส่วนไทยรัฐวันนี้นะครับแม่กลองวิกฤตนะครับจมราชบุรีสั่งอพยพด่วนเลยปราจีนบุรีแตกท่วมทั้งเมืองนะครับมวลน้ำเหนือถึงนครสวรรค์เลยนะครับทางร่มเกล้าทางรองจานเนี่ยเริ่มจะเน่าแล้วนะครับในขณะที่บางสื่อก็บอกว่าน้ำลดลงแล้วนะครับนี่ก็ต้องไปเห็นกระตาเนาะนะฮะเรื่องของถุงยังชีพหมดเรื่องท่านนายกออกมาชี้แจงนะครับนะฮะที่เป็นประเด็นดราม่านะครับแล้วก็เรื่องของท่านพิพัฒน์สั่งการบินไทยเปิดคาร์โก้ปกตินะครับแก้ปัญหากระเป๋าตกค้างนะครับให้เสร็จไม่เกิน2ตุลาคมนะฮะรับเสียภาพรักมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหัวสว.นะครับก็เป็นประเด็นในไทยรัฐด้วยหลายประเด็นน่าสนใจสำหรับเช้าวันนี้นะครับลองไปตามอ่านดูนะครับน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับระบายเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดน้ำนครสวรรค์สูงสุดวันนี้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในวันนี้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อมาเวลา8นาฬิกากรมชลประทานแจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา13นาฬิกาโดยทยอยเพิ่มประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้และมีแนวโน้มลดลงโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้เวลาเดินทางลงมาถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงถึง1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญโดยเวลา6นาฬิกาสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่น้ำบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังอยู่ในระดับสูงอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะเดียวกันกรมชลประทานเร่งนำน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพโดยเช้าวันนี้รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกประมาณ348ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและฝั่งตะวันออกประมาณ256ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมประมาณ604ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายธเนศกล่าวว่าแม้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงจะผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไปโดยเฉพาะช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจึงต้องติดตามปริมาณฝนและน้ำที่จะไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จุดจอดรถฟรียังเปิดให้บริการสุวรรณภูมิรองรับกว่า 3,500 คันจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนยังมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงรัฐบาลขอแจ้งว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับ718คันโซน E รองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันตั้งแต่แยกสถานีเลนถึงสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่รองรับรถยนต์รวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอาคารจอดแล้วจอดสถานีสีเอี่ยมจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรีเข้าจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระม

0: กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: คุณมีกินหื่น
9: ไหมไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เขียวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย์
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับสนุกสนานคึกคักกันนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับฝนตกบ้านน้องนะครับฟ้าร้องบ้านพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับนะฮะแล้วก็ตามด้วยกลับมาทำใหม่นะครับพี่หม่ำจกมกนะครับเอาเพิ่มเติมเพลงฮิตกับน้องเมย์ได้นะครับ022481366ครับ SMSเที่ยวมาได้ที่468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LTMFM95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆภาคส่วนด้วยนะครับที
1: ่
0: ระดมกำลังในการช่วยเหลือนะครับน
1: ะ
0: ตามข่าวที่ผมได้เรียนไปเนี่ยมันเยอะจริงๆปีนี้สถานการณ์น้ำนะครับส่งใจไปนะครับนะฮะใครมีพอมีศักยภาพกำลังในการช่วยเหลือกันนะครับในภาวะแบบนี้ก็ดูแลกันนะครับเพลง History ครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงกระหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับชีวิตเมียเช่าพราพัทรบดีนะครับแล้วก็ครบซ้อนจากวงแอลกอฮอล์ครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครอง

0: เงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทองทองนะครับและโรคเหน็บชานะครับชาปลายประสาทอักเสบมองหา BCOED นะครับนะฮะBCOED ครับขออภัย BCOED เป็นวิตามินรวม8ชนิดนะครับวิตามิน B รวม BCOED นะครับนะฮะติดตามกิจกรรมได้ครั้งต่อไปนะครับในเดือนนี้ล่ะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่คือลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: เสาร์นี้ติดตามผมลุงเข้มซันต้าแล้วก็อาจารย์ไมตรีนิยมแสงนะครับ10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงช้างเผือกหรือจะเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดเครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับติดตามกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสลับสับเปลี่ยนกับเพลง AECเพลงดีจากเพื่อนบ้านแล้วก็สาวเว้นสาวนะนะครับวันนี้ฟังเพลงจากหนุ่มหล่อนะครับกวางหงจากเวียดนามบ้างครับ
5: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร
2: ์ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองเชิญนะรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดด้วยนะครับเพลงนี้มีคนเอาไปใส่ทำนองเพลงไทยด้วยหลายท่านเลยนะครับ

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ด

0: สมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไป

0: เบี่ยงซ้ำๆทุบตรงจอดหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin MyDeer Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
5: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
6: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
5: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ร้องได้ช่วยกันร้องนะส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ

0: ผลงานของพี่บอยกฤษยพงศ์นะครับนะฮะแล้วก็ได้นกพรชำนิต้นฉบับมาเป็นคนถ่ายทอดวันนี้เสียงโมอาจจะแหบหน่อยมันสูงมาก
1: ค่ะเป็นการให้กำลังใจแล้วกันให้อดทนอีกสักนิดนึงนะคะ
0: เหมือนกับเนื้อเพลงของเพลงนี้เขาบอกว่าอดทนเวลาที่ฝนพรำเหมือนกับที่เจอหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นความแตกต่าง
1: เห็นสิ่งดี
0: เวลาฝนมันจางแล้วฟ้ามันคงสว่างนะ
1: แล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจ
0: ว่ามัน
1: ค
0: ุ้
1: มค
0: ่
1: าแค่ไหนที่เฝ้ารอ
0: นะครับส่งกำลังใจซึ่งกันและกันในภาวะแบบนี้นะสู้ๆขอให้รวยขอรวยทุกท่านนะครับปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามกันนะครับ
1: ค่ะท่านสอนว่าผู้ใดที่เจริญเมตตาเป็นนิดไปที่ใดย่อมมีแต่คนรักคนเมตตาช่วยเหลือด้วยความหวังดีมีแต่ความสุขและความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกลือมากที่สุดเลยนะครับนะฮะทั้ง468 9400คือเพลงนี้เลยครับ
2: มหานครสุปนิ
0: เอาที่บายใจนะครับบ่าววีนะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามพิมดามา

0: หานครซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันนะ
1: แต่วันนี้เขามาจากรายการสด
0: นะ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: มาสด
0: เอาเป็นกำลังใจให้พิมดาด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยขอให้รวยขอให้รวยทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ันก็หนัก
1: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา10:00 น.

ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินประชุมติดตามช่วยน้ำท่วมยันไม่มีพื้นที่ใดเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่วันนี้ได้รับ

0: ตำแหน่งใหม่จึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนพร้อมย้ำว่าคงไม่มีเวลาทดลองงานเพราะต้องเข้ามาเจอกับโจทย์ใหญ่วันนี้มาประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังต้องบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าและน้ำหลากซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นทุกจังหวัดต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดตลอดเวลายืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงขณะเดียวกันต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนภาคประชาสังคมจิตอาสาและภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทุ่มเทและเสียสละเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติการปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลได้สามารถสั่งการและระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดผู้ว่าชัชชาติเผยเขตคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำเริ่มแห้งนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ระดับน้ำลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังและเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงสำหรับเคหะคลองจันทน์ซึ่งพื้นที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานสามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากหากเปิดการจราจรตามปกติการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรประชาชนสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนจอดรถฟรีเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดส่วนบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปกทม.จะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วกทม.จะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะเข้าไปได้ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วหลังจากนี้จะปรับแผนหน้างานเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นและเหมาะสมขณะนี้ระดับน้ำลดลงเฉลี่ยไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรเตรียมประสานกทม.นำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาในพื้นที่ส่วนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จะต้องประเมินว่าสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อได้หรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: M95

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับกันในวันนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภัยพิบัติทั้งนั้นเลยทั้ง3เพลงเข้ากับสถานการณ์นะคุณผู้ฟังนะอุทกภัยในดวงตานะคะจากพี่ดวงตาคงทองค่ะตามมาด้วยแผ่นดินไหวในใจอ้ายจากพี่ตาต่อจวอนะคะและปิดท้ายกันด้วยไว้อะไรสายลมขอไว้อะไรไว้อะไรให้กับสายลมไปเลยนะคะจากพี่แคทรัตการนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันที่1ตุลาคมแล้วนะคะก็เป็นข่าวดีเหมือนกันนะของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าคนที่นะบ้านน้ำท่วมนะคะในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็หลายๆพื้นที่เริ่มที่จะลดลงแล้วแห้งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าลาดกระบังบ้านพิมดายังมิแห้งเลยค่ะยังมิลดอะไรเลยค่ะตอนนี้นะคะก็น่าจะเหลือเป็นพื้นที่สุดท้ายนะคะ

น้ำลดลงเป็นเขตสุดท้ายของกรุงเทพนะคะคุณผู้ฟังถามว่าพิมดามายังไงวันนี้นะคะพิมดายังไม่ได้กลับบ้านมา2วันแล้วนะคะเดินเตะเล่ร่อนอยู่ข้างถนนอันนี้เรื่องจริง นะตั้งแต่ออกมาวันนั้นแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลยเพราะว่าเลิกงานดึกคุณผู้ฟังเลิกงาน 1:00 น 2:00 แล้วก็จะกลับยังไงอ่ะไม่มีรถนะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ชาวลาดกระบังส่งกำลังใจไปให้นะคะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะเราเป็นชาวลาดกระบังด้วยกันจับมือกันไปนะคะแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็ค่อยๆน้ำค่อยๆลดลงแล้วเนาะอย่างแถวๆเขาเรียกว่าอะไรคลองจันใช่ไหมคะก็ส่งกำลังใจให้เหมือนกันอันนั้นก็หนักหนาสาหัสเนาะนะคะรวมถึงแคร่มเกล้าด้วยโอ้โหหนักเหมือนกันนะคะลาดกระบังตอนนี้ก็ถือว่ายังดีกว่านะคะชาวแคร่มเกล้านะคะแต่ก็น้ำถึงประมาณหัวเข่าอ่ะคุณผู้ฟังรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะใครที่จะเดินทางสัญจรผ่านเส้นนั้นนะคะลาดกระบังไปถึงหลวงแพ่งไปถึงฉะเชิงเทราไม่ต้องมานะคะรถสูงเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรอเรือเขาเรียกว่าเป็นเรือผลักดันน้ำนะคะก็คือเรือมาแล้วแหละมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะท่านสก.เขตลาดกระบังเขาก็ช่วยกันติดต่อประสานงานจากกองทัพเรือต้องขอบพระคุณด้วยนะคะก็ส่งมาแล้วก็ไม่มีน้ำมันให้ น่ารักเนาะคุณผู้ฟังส่งมาแต่เรือนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำการเดินเครื่องเลยนะคะเห็นบอกว่าจะเริ่มเดินเครื่องเช้านี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเรือผลักดันน้ำเนาะให้น้ำมันแบบไหลไปเร็วขึ้นไปสู่คลองเร็วยิ่งขึ้นนะคะอ่ะนี่ก็ฝากข่าวมานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่า 3-4 วันนี้พิมนาไม่ค่อยได้นอนเต็มที่หรอกนะคะพอได้ยินเสียงอะไรก็เราระแวงตื่นขึ้นมาฝนตกหรือเปล่าฝนตกเพิ่มมาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คอยดูสถานการณ์น้ำขึ้นหรือยังมาถึงหน้าบ้านหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ทรงๆอยู่เหมือนเดิมนะลาดกระบังยังไงก็ขอให้วันนี้เป็นข่าวดีนะแล้วก็เป็นข่าวดีของใครหลายๆคนด้วยใช่ไหมคะที่วันนี้มีคนเขาเรียกอะไรไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพิ่มมาให้อีก1เดือน นะรอดตายแล้วนะมีไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มมาให้นะคะอีก1เดือนแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะคะไปใช้กันด้วยนะคะพี่สวัสดีเดี๋ยวทักทายกันเลยแล้วกันเนาะวันนี้เนาะทักทายกันเลยแล้วกันรถไฟมาค่ะเอาล่ะวันนี้ขึ้นรถไฟกันมานะคะหนีน้ำท่วมมาคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หลังไมค์อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะส่งเพลงมาได้เพิ่มเติมมาได้เลยนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเรียกชื่อกันแล้วนะพี่รัมมิดามาลาพี่กล้วยชูภัยพี่ปรีชาผลสุขพี่ณรงค์ยินดีน้องแชมป์นะคะน้องแชมป์ลูกชายแม่นะคะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรสุนทรานนะคะบอกว่าสายใหม่ระดับน้ำยังท่วมอยู่นะคะเรานี่แหละพวกเรานี่แหละชาวสายใหม่รัดกระบังประเวศนะคะอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะน้ำจะลงช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะคะเราเป็นเขตพื้นที่รับน้ำนะเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ปลายแถวแล้วนะคะเป็นกรุงเทพแบบว่าชั้นนอกฝั่งตะวันออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็รอนิดนึงเนาะนะยังมีความหวังอยู่นะคะพี่สุภวัฒน์พี่เอสุดหล่อบอกน้ำไม่ท่วมแล้วครับนะคะดีใจด้วยนะคะมีพี่จุ๊บแจงพี่สันทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมนะคะพี่ทอยแอด5พี่ขนมหวาน3พี่น้องเคหะมาตพุทธนะคะพี่ประสงค์บอกว่าซอยคุ้มเกล้า34ครับท่วมเข้าอะไรนะเนี่ยท่วมอะไรเข้ามารับด้วยคนครับนะคะนี่คุณผู้ฟังเดี๋ยวพูดถึงเข้ามารับด้วยคนคุณผู้ฟังแถวนี้เนี่ยพระรามเก้าหรืออย่างเงี้ยบ้านใครมีที่ให้นอนไหมอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยมารับพิมดาไปนอนบ้านด้วยได้ไหมคืนนี้ยังไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเลยเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59สวัสดีค่ะพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์นะคะแล้วก็มีพี่มิมี่ด้วยนะคะมีพี่สุรยุทธสมานอัคคณีนะคะพี่สายชนจรัสกุลพี่หญิงศรีนะคะแล้วก็มีพี่สันทัศน์นะคะบอกว่า 1,002 เดือนใช่ไหมก็ยังดีนะคุณผู้ฟังเนาะนึกว่ามาแค่เดือนเดียวอ๋อ2เดือนนะถึงพฤศจิกาเลยนะคะก็ยังช่วยชีวิตพวกเราได้นิดนึงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอุ้มทิพสุดานะคะบอกว่าบ้านหนูแค่วันแรกวันเดียวน้ำลดเลยค่ะนะคะนิดนึงนะกรุงเทพชั้นในหรือว่าอะไรแถวๆนี้ก็แป๊บเดียวลดนะคะพี่หญิงศรีนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกบางกรวยนนทบุรีบ้านผมแห้งแล้วค่ะอุ๊ยเป็นข่าวดีนะคะในกรุงเทพนะในเมืองนี่แห้งกิ๊บเลยนะเมื่อเช้าพิมดาเดินทางมานะคะโอ้โหอิจฉาจังเลยนะคะพี่พัชราสุขล้วนบอกสะพานสูงกระติดเกา

0: เกาะจาน้องพิมพ์ใช่ไหมสะพานสูงสายไหมนะคะพวกเราไปด้วยกันนะน้ำลดไปพร้อมๆกันพี่แต๋วสะพานใหม่ค่ะที่บ้านน้ำครึ่งขาค่ะป้าแก้วนะคะบอกว่าชมอยู่จากเชียงใหม่ค่ะพี่มาเดี่ยวค่ะบอกว่าถ้าจีนตลาดน้ำดอนหวายน้ำขึ้นนะคะโอ้หลายๆจังหวัดเนาะนะคะหลายๆจังหวัดอยุธยานะคะไปทางปราจีนไปทางอะไรอย่างเงี้ยก็ยังน้ำท่วมอยู่เนาะนะคะแล้วเห็นว่าเหมือนน้ำเหนือจะมาแล้วด้วยใช่ไหมคะโอ้จะทำยังไงกันนะจะทำยังไงกันดีแล้วก็มีพี่วุฒิชัยมั่นจันทร์ด้วยนะคะพี่ประสิทธิ์นะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะพี่ดวงใจนะคะน้องแซมบอกว่าโชคใจสีแห้งแล้วนะคะรัดเผาแห้งแล้วเนาะมังกะปิดีขึ้นนะแล้วก็มีพี่หญิงสีบอกมาพระประแดงไม้คุ้มบางกระเจ้าไปยังไงไกลมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขนมหวานสามพี่น้องแขกมาตะพุดระยองเป็นยังไงระยองส่งข่าวหน่อยระยองก็รู้สึกว่าน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายๆพื้นที่เนาะระยองแถวๆจันทบุรีนะคะพี่ทวีพัทยาครับผมนะคะพัทยานี่เป็นอะไรที่ท่วมปั๊บลดปุ๊บนะประมาณ1-2ชั่วโมงแป๊บเดียวน้ำลดแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็คือวันนี้ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเลยอะนะคะเตรียมตัวไม่ทันเลยคุณผู้ฟังงั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องแบบว่าทั่วๆไปก่อนก็แล้วกันเนาะพิมดามาเล่าวันนี้ค่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วคุณผู้ฟังนะคะสะดุ้งตื่นทั้งคืนเลยอะนะก็เลยแบบว่าเตรียมตัวไม่ค่อยทันแล้วเมื่อเช้านี้เดินทางแบบสาธารณะนะคะก็ไม่ได้มาแบบปกติอ่ะเนาะมันก็จะงงๆนิดนึงนะคะพี่โสภางามพริ้งนะคะบอกสู้ๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะแล้วก็ยังไงนะเดี๋ยวนะพี่โสภาบอกว่าอะไรดีนะได้ช่วยอีก2เดือนโดนตัดค่ะเหลือเดือนละ500เอาหรอจริงๆหรอเอาไม่ได้ได้อีกเดือนละ1,000หรอ2เดือนนี่คือตกเดือนละ500หรอแต่ขออภัยนะคุณผู้ฟังส่งข่าวผิดนะคะเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้แบบดูรายละเอียดอะเนาะแค่ว่าเขาให้ลงทะเบียนก็รีบลงแล้วมันขึ้นมาว่าใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทเราก็นึกว่า2เดือนนี่เดือนละ 1,000 อ๋อเดือนละ500โอ้ตายแล้วนะคะพิมดามาเล่าวันนี้คุณผู้ฟังค่ะนะคะเขาบอกว่าผลสำรวจค่ะชี้ว่าประเทศไทยติดอันดับท็อป3โลกค่ะเป็นประเทศที่ทำงานหนักที่สุดป่วยก็ไม่กล้าลาบ้านน้ำท่วมก็ไม่กล้าล่ะนะคะติดคำว่าเกรงใจนะคะ 74% ค่ะยอมยกเลิกวันลานะคะเมื่อรู้ว่ามีงานค้างและบางคนป่วยค่ะก็ยังฟื้นมาทำงานวันลามีไว้ใช้พักบ้างก็ไม่ผิดนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครป่วยหรือว่าใครติดอะไรจริงๆเนี่ยก็ลาได้นะลาได้ไม่เป็นไรชาร์จแบตก่อนแล้วค่อยกลับมาลุยใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นผลสำรวจนะคะที่มาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเป็นข้อมูลจากทางโซเชียลนะคะที่วันนี้หยิบมาฝากกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะ022481366นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่เพราะว่าน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหลังจากจบเพลงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพลงมันยังไม่ขึ้นรอแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทักทายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะทักทายพี่สังเวียนบอกประจวบนะคะแดดแจ๋เลยนะคะพี่นูเด็กเส้นบอกพี่นูไปด้วยนะคะแล้วก็มีพี่จันเพ็ญนะคะพี่จันเพ็ญมารับนครนายกด้วยค่ะตอนนี้น้ำเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้นะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านพ้นไปพร้อมๆกันแล้วเห็นบอกว่าให้เตรียมตัวรับมือน้ำเหนือด้วยใช่ไหมนะคะยังไงดีนะเราพวกเรานะคะก็ดูแลกันไปดูแลตัวเองกันไปนะคะตอนนี้นะอ่ะเอาคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะ022481366ค่ะ

0: ลาแล้วได้ไหมขอลาออกจากคนบางกอกแล้วค่ะอย่าไม่เอาแล้วอย่าไปเลยบางกอกนะไม่เอาอย่าเพิ่งมานะช่วงนี้นะคะแต่ว่าต่างจังหวัดก็หนักเหมือนกันนะช่วงนี้นะคะอ่ะรักร้างราตรีนะคะเพลงนี้จากน้องเต๋าพรัญวัฒน์ฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปรียานะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
3: อุไรค่ะ
0: คุณป้าอุไรเหรอคะ
3: จ้า
0: ป้าอุไรโทรจากไหน
3: จากคาไทยราช23ค่ะ
0: เป็น
3: แฟนเพลง FF 95ค่ะ
0: เออน่ารักจังเลยอ่ะป้าอุไรที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้น้ำท่วมปะ
3: ก็น้ำก็ท่วมเยอะอยู่ประมาณเข่านะคะวิดน้ำอยู่3วัน
0: แล้วก็แห้งแล้วเนาะตอนนี้
3: ใช่แห้งแล้วน้ำลงแล้วเปิด FM 95ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจนหมดเวลา
0: ดีใจด้วยนะคะป้าอุไรที่น้ำมันลดลงแล้วแห้งแล้วอ่ะ
3: จ้าลดลงแล้วก็ยังหวั่นใจอยู่ค่ะว่ามันจะมาอีกรอบนี้มันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหน
0: น้องเขาบอกให้เตรียมตัวระวังอ่ะน้ำเหนือจะมาอีก
3: เตรียมตัวนะคะ
0: นะคะ
3: คืนวันเสาร์

0: เอาน้ำจะท่วมป้าไม่ได้นอนเลยเฝ้าน้ำว่ามันจะขึ้นมาขนาดไหนตอนไหน
1: จริงป้าอุไรตอนคืนวันเสาร์อ่ะพิมดาก็ไม่ได้นอนเหมือนกันนะคอยแบบดูตลอดน้ำมาหรือยังน
0: ้
1: ำมาหร
0: ือ
1: ย
0: ัง
1: อย่างเงี้ย
0: น้ำมันจะขึ้นถึงเราตอนไหนไม่ได้นอนไปนอนเอาตีสี่กว่าหลับไปหน่อยหนึ่งหกโมงเช้าลูกโทรมาเจ้าละวันบอกแม่เก็บของเลยนะแม่เก็บของคุณป้าไม่รู้จะเอาไหนไปไหน
1: ใช่ไหมแล้วได้เก็บของไหมคะเข้ามาถึงไหนสูงถึงหัวเข้าบ้านไหม
0: ก็เข้านิดหน่อยอะค่ะเพราะว่ามันก็สูงอยู่แต่ว่าเฉพาะห้องน้ำครัวมันก็เข้าก็วิดออกตลอดนะคะ
1: ต้องคอยวิดน้ำเนาะสามสี่วันนี่คือเหนื่อยเลยเนาะป้าอุไรเน
0: า
1: ะ
0: เหนื่อยเหนื่อยเปิดได้เต็มเก้าห้าทั้งวันทั้งคืนจนหมดเวลาสี่ทุ่ม
1: เปิดไว้เป็นเพื่อนเนาะจะได้สบายใจมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้มันก็เหงางานก็เปิดเพลงฟังข่าวเป็นช่วงๆติดตามข่าวเป็นช่วงๆอยู่ค่ะ
1: เนาะให้ FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: บ้านพิมดา6วันแล้วว่าป้าอุไรยังไม่ลดเลยยังอยู่เท่าเดิมเลย
0: อยู่แถวไหนคะ
1: ลาดกระบังค่ะป้าอุไร
0: ค่ะลาดกระบังป้าก็ดูข่าวก็หนักนะคะ
1: หนัก
0: แล้วก
1: ็
0: เคหะร่มเกล้าแฟดคลองจันก็ยังหนักอยู่
1: ใช่ค่ะน่าจะเป็นพื้นที่ท้ายๆแหละที่น้ำจะลงนะคะ
0: ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะ
1: ค่ะนะคะขอบคุณด้วยขอบคุณแทนพี่น้องที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้ป้าอุไรอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: อยากฟังเพลงหัวอกพ่อห้างของอะไรละแมนอะไรนะ
1: แมนมณีวันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มอบให้ใครไหมคะป้าอุไร
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะที่เป็นแฟนเพลงของ FM 95ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยนะคะขอบคุณป้าอุไรมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้น้ำไม่ท่วมแล้วนะในปีนี้ไม่เอาแล้วนะ
0: จ้าพอแล้วค่ะแค่นี้ก
1: ็พอแล้วเนาะนะคะวันนี้ขอให้โชคดีนะ
0: จ้าจ้า
1: ป้าอุไรซื้อเลขป่ะ
0: นะ
1: ซื้อเลข
0: ก็มีมั่งอะค่ะ
1: เออมีมั่งนะวันนี้เราจะรวยกันแล้วเนาะขอให้โชคดีนะคะ
0: ขอให้โชคดีต้อนรับน้ำท่วมเนาะความดีผ่านไปเอาความโชคดีผ่านมาเข้ามากันแล้วกันนะคะ
1: สาธุนะคะขอบคุณป้าอะไรมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณนะครับ
1: ลมค่ะจากน้องนุเพลงเอกนะคะหยิบมาฝากกันนะคะจากงานมหานครไลฟ์รวมฝันปันน้ำใจนะคะเมื่อวันที่30สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะเป็นการร้องเพลงนะคะแล้วก็ไลฟ์สดสตรีมมิ่งนะคะเพื่อนำรายได้เนี่ยนะคะเข้าสู่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยนะคะแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าวันนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนนะคะทั้งศิลปินแล้วก็ดีเจเนี่ยไปร่วมกันด้วยใจนะคะที่จะนำเงินเนี่ยเข้ามูลนิธินะคะเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วปรากฏว่าจะบอกเล่าให้ฟังนิดนึงว่าวันที่พิมดาออกจากบ้านมาล่าสุดเนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยนะคะมีคนมารับนะคะที่บ้านก็คือมีคนเรียกรถเข้ามาพิมดาถามว่าพี่มาจากไหนคะพี่มาจากพัทลุงพี่มาจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากส่งมาจากจังหวัดพัทลุงเพื่อที่จะมาช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่กรุงเทพเรารู้สึกแบบขนลุกเลยนะเราเหมือนแบบเพิ่งจะช่วยกันระดมทุนไปเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมาเองไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาเนี่ยได้ใช้ตรงนี้คุณผู้ฟังนะคะเออเนาะก็ถือว่าทำบุญแล้วเห็นผลบุญทันทีเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณด้วยกับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2

0: พียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจอ
2: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: พิมดามหานคร
1: ช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะคุณผู้ฟังอ่ะถามคำถามกันนิดนึงดีกว่าวันนี้ไม่ได้ถามคำถามเลยคิดไม่ออกนะคะแต่ตอนนี้คิดออกแล้วคุณผู้ฟังเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามกันได้ทาง Facebook Live นะคะคำถามค่ะวันนี้เอาง่ายๆเลยขอ3คำกับสถานการณ์น้ำท่วมปี69นะคะเอาแค่3คำพออย่ามาเยอะนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตกใจเอา3คำพอนะคะ1 2 3มาดูซิสัก3คำนะอย่างเช่นท่วมหมดแล้วมิดหลังคาอะไรอย่างเงี้ยลองส่งมาบอกกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live นะคะเดี๋ยววันนี้3คำของใครโดนใจพิมดาที่สุดนะคะก็จะได้ฟังเพลงกันไปเลยแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงจากพี่ไม้พิสิทธิ์พงศ์ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้งค่ะชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ

0: ะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบอกประกันภัยพิบัติเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมเกณฑ์เยียวยายึดวันเกิดเหตุเป็นหลักท่วมก่อนรับ 9,000 ตามกฎหมายเดิมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ว่าเริ่มใช้วันนี้ซึ่งจะสรุปเพื่อให้รับทราบข้อมูลในชุดเดียวกันส่วนกรณีที่น้ำท่วมมาก่อนหน้านี้ผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมคือ 9,000 บาทส่วนประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่น้ำท่วมจะได้2ครั้งใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่ได้รอบเดียวซึ่งจะนับวันภัยพิบัติเป็นครั้งกรณีที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม2569ได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วส่วนหากน้ำยังท่วมจนถึงวันนี้จะต้องใช้หลักเกณฑ์เยียวยาใดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องนับจากวันที่เกิดเหตุแต่หากน้ำมาระลอกใหม่ก็จะใช้ประกันภัยพิบัติดีกว่าเพราะจะจ่ายเป็นรายกรณีส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถามหานายกรัฐมนตรีที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงยติด่วนด้วยวาจาเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

0: ้ำทั้งระบบแต่กลับไปตรวจโรงครัวที่พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินไม่ตอบคำถามนี้ได้แต่หัวเราะและบอกเพียงว่าไม่เอาแล้วไปแล้วเจเศษยืนยันมวลน้ำเหนือดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแน่ 100% จับตาน้ำกทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่จะมาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกทม.สู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคับประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วต่อไปจากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ใดที่ได้รับผลอุทกภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห้วง 1-2 วันนี้ในขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจษฎาระบุว่าตอนได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบชน.ห่วงใยประชาชนน้ำลดแล้วแต่ป้ายทะเบียนหายเช็คได้ที่เว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผบ.ชน.รับผิดชอบงานจราจรได้กล่าวถึงประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายสามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้ที่พบป้ายทะเบียนของตนหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมวิธีตรวจสอบง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกป้ายหายค้นหาป้ายของฉันกรอกหมายเลขทะเบียนให้ครบตามตัวอักษรและตัวเลขจากนั้นกดค้นหาหากพบข้อมูลสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ส่วนประชาชนที่เก็บป้ายทะเบียนของผู้อื่นได้สามารถใช้เมนูเจอป้ายแจ้งให้เจ้าของรู้เพื่อเพิ่มหมายเลขทะเบียนจุดรับคืนและช่องทางติดต่อช่วยให้ป้ายกลับคืนถึงเจ้าของได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการฟรีและมีคำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าส่งค่ามัดจำหรือค่าตอบแทนหากสามารถดำเนินการได้ควรที่จะมารับป้ายด้วยตนเองและนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของติดตัวไปด้วยหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถขอรับป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกโดยกรมระบุว่าผู้ที่ป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อขอรับใหม่ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์เขาก็มารอกันแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
5: ทิวครับ
4: พี่ทิวโทรจากที่ไหนพี่ทิว
5: ลาดพร้าวครับ
4: อยู่ซอยอะไรคะ
5: อยู่ซอย87นะครับ
4: เป็นยังไงบ้าง
5: น้ำท่วมเหมือนเดิม
4: ตอนนี้อ่ะลดหรือยัง
5: ลดแล้วครับ
4: ตอนนี้ลดแล้วแห้งสนิทไหมคะหรือยังมีปิ่มปิ่ม
5: ก็แห้งแล้วห้องเคลียร์ความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
4: เคลียร์ความสะอาดเรียบร้อยแล้วอุ้ยดีใจด้วยนะอิจฉาจังเลย อยากให้น้ำแห้งแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะนะคะแต่ว่าทางลาดพร้าวบางกะปิอะไรพวกนี้คือลดแล้วเนาะ
5: คร
4: ับ เนาะพี่ทิวอยู่ทางบางกะปิเนาะ87เนี่ยเนาะ
5: ครับ
4: เนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: ปริญญาไก่ตีครับ
4: ได้เลยมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
5: ้มอบทุกเสียงทุกสายคืน95แล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วย
4: ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ทำงานไหมเนี่ย
5: ผมทำงานกลางคืนครับ
4: อ๋อแ
5: ล้ว
4: ค่ะ
5: เป็นบริการ
4: เป็นบริการใช่ไหม
5: ครับ
4: แล้วทำไมตื่นเช้าจังเลยอ่ะ
5: ก็ยังไม่ได้นอนเลย
4: เอ้าเหรอแล้วนอนกี่โมงคะเนี่ย
5: ก็ฟังนี่ก็เดี๋ยวก็จะพักผ่อนแล้ว
4: อ๋อเดี๋ยวฟังเสร็จก็ไปพักผ่อนเนาะพักผ่อนเยอะๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
5: ครับ
4: ขอบคุณ
5: เดียวกันนะครับ
4: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์แต่ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
5: ได้ครับ
4: ขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์อะไรนะ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย
4: ์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ทุกไลฟ์สบาย
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอไอยาราอาฮา
5: ไอยาราอาฮาอาฮาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะรสชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาฮา
5: ไอยาราอาฮา
4: สุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
5: ครับ
4: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
5: ครับผม
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: เอาละค่ะคุณผู้ฟังขอเพลงปริญญาไก่ตีมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพาเรทชุดนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร

0: 4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใบปริญญานะคะมีปริญญาอะไรบ้างเพลงแรกปริญญาลูกแม่ค้านะคะจากพี่สิริพรอัมไพพงศ์นะคะเพลงที่2ค่ะบัณฑิตกรีดยางนะคะจากพี่นุ้ยสุวินาเพลงที่3ปริญญาเลจากพี่แสนนากานะคะและปิดท้ายด้วยปริญญาไก่ตีค่ะจากพี่เมกอภิสิทธิ์ฟิชเจอริงกับพี่บุ๊กสุภการนะคะ3เพลงแรกเนี่ยนะคะก็เป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่เนาะที่ทำอาชีพส่งลูกจนเรียนจบปริญญานะคะอย่างลูกแม่ค้าอย่างเงี้ยก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นแม่ค้านะคะอย่างเพลงของพี่นุ้ยสุวินานี่คุณพ่อคุณแม่กรีดยางส่งลูกเรียนนะคะแล้วก็ปริญญาเลนี่คือชาวเลเนาะชาวประมงนะคะก็ทำอาชีพประมงส่งลูกเรียนแต่ว่าเพลงสุดท้ายอาจจะไม่เข้าพวกสักนิดนึงนะในเรื่องของเนื้อหาแต่ว่าก็คือเป็นเกี่ยวกับปริญญาเหมือนกันเนาะปริญญาไก่ตีนั่นเองนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังอาฮ่ามาเลยมาแล้วมาแล้วค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะใครอยากพูดคุยเม้ามอยทักทายกันนะคะก็มาได้เลยทาง Facebook Live นะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาค่ะรถไฟมารับแล้วนะคะคุณผู้ฟังพี่พีระเดชดีกังสวัสดีค่ะเจ้าพ่อป๊อปคอร์นนะคะชาวลาดกระบังอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ประสบภัยนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นด้วยนะคะพี่เล็กเสาะกราวค่ะน้องแซมสีสุกนะคะมาแล้วมาแล้วแม่มาเลยนะคะรัวมาเลยนะคะน้องแซมลูกน้องแซมหนูพิมพ์ข้อความเดียวอย่ารัวมาแบบนี้เดี๋ยว Facebook เขาเข้าใจว่าเป็นสแปมนะคะเดี๋ยวโดนเขาเรียกโดนปิดกั้นนะลูกนะแล้วก็ยังมีพี่เลิฟวัชราพรด้วยนะคะมีพี่ปาริตานะคะพี่ปาริตาน่าจะร่วมสนุกตอบคำถามมาแน่ๆเลยใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตนะก๊อปปี้วางก่อนนะคะก๊อปปี้วางนิดนึงนะเพราะว่ามีหลายๆคนร่วมสนุกตอบคำถามมานะคะคำถามวันนี้ค่ะให้คุณพูดแค่3คำพอนะขอ3คำค่ะให้กับสถานการณ์น้ำท่วมปี69นะคะเหมือนพี่ปาริตาเนี่ยเขาจะตอบมาเดี๋ยวขออนุญาตก๊อปปี้ก่อนนะคะแล้วก็ยังมีนะคะพี่คุณลุง935นะคะคุณลุงเอกสิทธิ์นะคะบอกว่าวันนี้ลุงซื้อลอตเตอรี่ไว้12ใบนะครับถ้าถูก6ล้านแล้วจะให้น้องพิมดาสัก1ล้านโอ้โหคุณลุงสาธุนะคะพิมดาขอให้คุณลุงถูกรางวัลที่1นะวันนี้นะคะ16ล้านเลยนะอันนี้คือเราไม่รอของตัวเองแล้วรอลุ้นของคุณลุงดีกว่านะคะพี่อินแทนสวัสดีด้วยนะคะจากสปป.ลาวนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูริงพี่รามิดาพี่สันทัศน์พี่เอสเบเกอรี่นะคะบอกว่าน้องพิมนาไม่เรียกเลยขบวนแรกเรียกไม่ทันมันข้อความมันหายไปหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องพิมพ์มาใหม่พี่เลิฟวัชราพรพี่กลา1บาทพี่ดวงใจบอกยังอยู่จ้านะคะพี่อินแทนทักทายแล้วเนาะพี่สกลนะคะแล้วก็มีพี่สุรินทร์สุรินทร์บูนนะคะพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นน่ารักมากเลยเขาบอกว่าน้องพิมนาพี่ออกมาขายป๊อปคอร์นที่ตลาดนะสวนภูมิแล้วนะอาศัยนั่งรถกระบะเพื่อนออกมาน้องพิมนาแวะมาป๊อปคอร์นได้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้ำใจเพื่อนบ้านนะคะน้ำใจชาวลักกระบังก็อย่างนี้แหละนะคะมีน้ำใจให้แก่กันและกันพี่รัฐแก๊งซ่าคนน่ารักนะคะแล้วก็ยังมีพี่สกลทักทายแล้วพี่รัมิดาเรียกแล้วเรียบร้อยนะคะน้องใบสไลเดอร์นะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็เห็นเมื่อกี้คุณลุง935บอกว่าวันนี้มันเกิดลุงเหรออ่ะขอให้คุณลุงนะคะโชคดีนะคะสิ่งที่คิดเอาไว้ก็ขอให้สมหวังทุกอย่างคิดอยากจะถูกลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่นะคะอย่างที่หวังตั้งใจนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิพี่เรินเจริญพี่ประเสริฐนะคะพี่สาคอนนะคะบอกค่อยๆลุยน้ำมาขึ้นรถไฟไปด้วยคนค่ะบ้านพี่สาคอนอยู่แถวไหนเนาะนะคะแล้วก็มีพี่เล็กซอกกราบอกว่าบางพีใหญ่น้ำลดแล้วครับดีใจด้วยนะคะพี่หนูริ่งบ้านอยู่ไหนบอกอยากให้น้ำลดนะคะแล้วก็มีน้องอุ้มทิพสุดาด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะคะมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นนี้อันนี้ทักทายแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีพี่เอสเบเกอรี่นะคะพี่เอสเบเกอรี่บอกตอบคำถามด้วยคนครับผมนะคะร่วมสนุก

0: ตอบคำถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมเดี๋ยวดูซิพี่รัดแกงซ่าทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้อุ๊ยพี่เลิฟวัชราพรส่งดาวมาให้10ดวงขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่วิภาดาบอกสวัสดีค่ะบางปะอินอยุธยาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์อยุธยาตอนนี้เห็นว่าหนักหน่วงเหมือนกันเนาะพี่ซับในดินสินในน้ำนะคะแล้วก็พี่ดวงใจบอกเป็นห่วงลาดพร้าวนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิภาสีโชคด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะพี่ยูนิคยูนิคนะคะพี่เล็กซอกกราวด้วยนะคะทักทายแล้วเรียบร้อยเนาะพี่ส่งเสืออบพี่จิรพรนะคะพี่ดาวันนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังประมาณนี้ก่อนเนาะรถไฟออกก่อนนะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องนุชวิลาวันมาฝากกันด้วยนะเพลงเก่าของเขาอ่ะยังอยู่ในชาร์ตของเราเลยนะอันนี้มาใหม่แล้วล่าสุดนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงว่าอกหักส่งทางจากนุชวิลาวันนะคะสังกัดภูไทยเรคคอร์ดค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยนะคะซึ่งน้องนุชเขาก็ได้มาพูดคุยสัมภาษณ์เนาะแนะนำเพลงใหม่กันไปแล้วนะคะในช่วงของพี่โอ๊ตคณิตนะคะเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองเนาะยังไงถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเพลงนี้ก็ส่งกำลังใจมาขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะทุกๆช่องทางเลยค่ะจอคิวฮีต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอค
1: ิวฮีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: 2เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะแผลใหม่ค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นโคเวอร์จากพี่หมิวหมิวรัศดาพรนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่10ค่ะในสัปดาห์นี้แล้วก็ตามมาด้วยคนึงนิดนะคะจากพี่ปรางปรางทิพย์ค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่4เลยนะคะหยิบมาฝาก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครเดี๋ยวจะมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เจ๊งกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: Morning Chef
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
12: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
11: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
12: 5ปี

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคำถามวันนี้นะคะให้คุณผู้ฟังบอกมา3คำค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของปี69นะคะคุณผู้ฟังตอบกันมาเพียบเลยนะลักษณะเหมือนอัดอั้นตันใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ละคนนะคะน้องอุ้มทิมสุดาบอกว่าหนักสุดแล้วนะคะพี่จงกลบอกอยากตายโว้ยเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งอยากตายนะคะพี่หมวยรัตนากรบอกหมดกันค่ะพี่สาครบอกเกือบท่วมบ้านพี่สายันบอกมิดซีรีอะไรอะมิดซีรีแปลว่าอะไรแปลด้วยนะคะขอคำแปลพี่ตูนบอกสู้สู้นะพี่เลวัชราพรบอกจับมือกันสู้นะคะพี่ CEO บอกว่าอ่วมเมืองกรุงนะคะอันนี้เป็น FC จากหนองคายนะคะพี่ประสิทธิ์นะคะบอกว่าท่วมมิดหัวนะคะพี่เทพยาบอกทนต่อไปอุ้ยไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วพี่สมพลบอกว่าหนูช้ามากเอออะไรนะหนูช้ามากเอ๊ยยังไงพี่ปริพลบอกว่ายิ้มรับขวัญ นะคะพี่กฤษณานะคะไม่พี่แต๋วบอกว่าเรือต้องมานะคะพี่นวยบอกทนลุยนะคะหายไปคำนึงนะพี่อินแถนบอกว่าน้ำใจไทยพี่เอกสิทธิ์บอกน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะคุณลุง935มาเป็นประโยคเชียว3คำน้องไบบอกอย่าหยุดสู้พี่ปริตาบอกอยู่ไม่ไหวนะคะน้องนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นบอกตุยสนิทนะคะพี่เอสเบเกอรี่บอกไม่น่าเชื่อนะคะพี่จิรพรบอกมิดหลังคานะคะพี่เล็กซอกราบอกวันนี้มีโชคนะคะไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมเลยพี่สุรยุทธ์บอกเซ็งเบื่อบ้านะคะพี่จิรพรเนียมนิ่มเนียมอิ่มบอกเฝ้าระวังนะคะพี่นิสาบอกว่าไทยช่วยไทยใครช่วยเราอะพี่งงเลยพี่ณภาเพนบอกว่าขึ้นชั้น2นะคะแล้วพี่สันทัศน์บอกช่วยด้วยครับนะคะเออมีเสียเปียกบอกท่วมไหวท่วมอะไรท่วมไม่ไหวนะคะพี่บีโซเซตี้บอกกำลังใจนะคะวันนี้ให้พี่สายสุนีก็แล้วกันพี่สายสุนีตอบว่าทะเลเอาอยู่จริงเออจริงป่ะเนี่ยเหมือนประชดนะพี่สามารถนะคะรังสิตเด็กรังสิตก็บอกว่าเราเอาอยู่นะคะอันนี้ต้องยกให้เป็นมีมของปีนี้เลยนะเอาอยู่เอาอยู่จริงนะคะอ่ะพี่สายสุนีขอเพลงนี้มาพอดีเลยค่ะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่สายสุนีขอเพลงนี้มานะคะจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะฟ้าหลังฝนจากพี่แหวนนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งมาม่วนกันดีกว่าค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: วันที่7น้ำท่วมกรุงเทพร่วม9อเงินยังอ่วมส่วนคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำลดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำช่วงผ่านนครสวรรค์ขึ้นสูงสุดวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนจะเงื่อนไขประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มวันนี้เริ่มแล้ววันนี้กดยืนยันสิทธิ์ไทยชุดไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเกิดเหตุคนร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบขณะเดินทางไปอิสราเอลนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุจี้เครื่องบินแต่กัปตันและผู้โดยสารช่วยสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำชี้บอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งปภ.และผู้ว่าทั่วประเทศเฝ้าระวังต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำทุกจังหวัดจะต้องเตรียมความพร้อมและรองรับพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงสุดตลอดเวลาย้ำทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางและก็จัดตั้งและบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

0: สารวัตรกำนันแล้วก็แพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ครับครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนก็ขอให้แจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ประชาชนลดความกังวลครับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่าในส่วนที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมจะใช้งบประมาณตามกฎหมายป้องกันภัยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์การประกันภัยนั้นจะเริ่ม24นาฬิกาของ1ตุลาคมก็คือเมื่อคืนนี้ครับโดยจะยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งในวันที่30กันยายนในการถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมของจิสต้าแล้วก็ตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วสามารถรู้ตัวเลขชัดเจนว่าได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายครับเริ่มนับตั้งแต่1พฤศจิกายนไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือว่าประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยครับไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะใช้เวลารับเงินภายใน15วันขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทน์โดยบอกว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วครับพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะผ่านแล้วก็ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วซึ่งจะมีการปรับแผนนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อไปนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงบอกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับรายงานบอกว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับคุณกฤติยาครับ
1: ค่ะก็แต่ว่าตอนแรก 2,300 แต่ว่าเขามาปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำล่าสุดที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อ6นาฬิกาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนต่อมานะคะ8นาฬิกาทางกรมชลประทานก็แจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น4เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา13นาฬิกานี้นะคะอีก1ชั่วโมงค่ะโดยทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไปนะคะส่วนน้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อบ่ายวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มลดลงค่ะโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้ระยะเวลาเดินทางจนถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงหรือ1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้นะคะแต่ว่าก็คงจะต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงเช้านะคะทางสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังมีน้ำท่วมสูงก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดนะคะมาดูสถิติเปรียบเทียบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในรอบ6ปีตั้งแต่ปี2564ระบายน้ำ 2,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปี2565จำนวน 3,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2567นะคะ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากเปรียบเทียบในปี2554ณวันที่1ตุลาคมระบายน้ำไปถึง 3,616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันเดียวกันนับเวลา10นาฬิกานะคะระบายน้ำอยู่ที่ 2,340 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: เคหะออเงินย่านสายไหมยังจมน้ำอยู่เลยครับชาวบ้านกว่าหมื่นคนติดค้างขาดอาหารขาดน้ำดื่มน้ำลดแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตน้ำเริ่มเน่าเสียชาวบ้านหวั่นกระทบสุขอนามัยครับ ความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตชุมชนอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังมานานตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้มีทั้งหมด23อาคารสูง5ชั้นมีประชาชนพักอาศัยรวมๆ 40,000 กว่าคนโดยในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงระดับน้ำตรงนี้นะครับสูงประมาณ1เมตรหรือว่าเกือบครึ่งระดับเอวส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถเดินทางออกจากอาคารที่พักได้โดยครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนจำนวนมากจอดแช่อยู่กลางน้ำล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 80-100 เซนหรือว่าระดับหัวเข่าถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบางส่วนแต่ว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับบางส่วนเริ่มทยอยเดินเท้าฝ่าน้ำออกจากอาคารเพื่อไปซื้ออาหารและก็สิ่งของจำเป็นขณะที่บางครอบครัวยังคงเลือกพักอยู่ในที่พักเนื่องจากมีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กไม่สะดวกเดินลุยน้ำครับชาวบ้านสะท้อนบอกว่าขณะนี้สิ่งของที่ต้องการอย่างเร่งด่วนก็คืออาหารน้ำดื่มรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนื่องจากการเดินทางเข้าออกหาซื้อด้วยตนเองนั้นทำได้ยากรวมถึงอาหารสุนัขอาหารแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนอกจากนี้ครับหลังน้ำท่วมขังหลายวันบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับทำให้ชาวบ้านกังวลเรื่องของสภาพแวดล้อมสุขอนามัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องจนกว่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติรัฐมนตรีเกษตรครับสกุลสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ก็ลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนพร้อมยังนำอาหารสารเร่งพอดอหรือว่าสารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเร่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็ช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำหลังมีน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับ
1: ด้านนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พบประชาชนในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการประชุมกรรมการวันนี้ว่าจะประชุมเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำการระบายน้ำจากเขื่อนที่ภาครัฐยังให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งทีมโฆษกรัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็กรมชลประทานซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยจะประชุมถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนช่วงบ่ายนะคะจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะร่วมประชุมด้วยค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องสถานการณ์น้ำและการจัดการสาธารณภัยของรัฐบาลซึ่งค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานที่ประชาชนควรจะได้รับแล้วก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบกระทู้นะคะในขณะเดียวกันค่ะนางสาวสบิดาไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามและร่วมดำเนินกิจกรรมโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกและส่งมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบนะคะก็การดำเนินการครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดบริษัทสหฟาร์มจำกัดการไฟฟ้านครหลวงบริษัททิพยประกันภัยบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งแล้วก็บริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดนะคะก็ร่วมกันจัดเตรียมอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมรับประทานน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาครัวจิตอาสาได้จะส่งอาหารฮารานอาหารปรุงสุกของว่างและเครื่องดื่มไปยังเขตพื้นที่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกมินบุรีบางกะปิรวมถึงส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบแล้วก็น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการดำเนินงานในวันที่4ก็จะส่งมอบอาหารปรุงสุกไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย5จุดก็คือเขตสะพานสูงคันนายาวมินบุรีคลองสามวาแล้วก็เขตประเวศนะคะคือตลอดการดำเนินงาน4วันนั้นได้ส่งมอบอาหารแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 20,000 กล่องค่ะ
0: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือนะครับรัฐบาลของงบ126ล้านบาทดูแล17จังหวัดภาคเหนือแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: รัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทครับดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนืองบ126ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนครับก็ได้แก่96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือแล้วก็อีก30ล้านบาทสำหรับเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านโดยรัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในจุดที่มีความจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วครับสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดรวมถึงสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและจัดทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับการดำเนินงานครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือก็ได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
1: ไปกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ได้ชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงนะคะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่ว่าแก้มลิงนั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้มีแนวทางสำคัญ5เรื่องก็คือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองและสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงนะคะนายชาชาติบอกว่าหลักการของแก้มลิงก็คือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาจึงระบายออกแต่ว่าพื้นที่ที่กทม.เคยศึกษาเพื่อทำแก้มลิงหลายแห่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการจะต้องเบนคืนแล้วก็ลงทุนทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมนะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็นหากดำเนินโครงการตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทในขณะที่การใช้แนวทางอื่นอย่างเช่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองหรือว่าทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวพระราชดำรินะคะแนวคิดเรื่องของแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือว่าพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากับระบบระบายน้ำของกทม.อย่างเช่นบึงหนองบอนรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนที่จะลงทะเลบริเวณบางขุนเทียนซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับค่ะส่วนพื้นที่บึงกุ่มหากมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วกทม.จะเน้นพิจารณาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งการขุดลอกคลองการเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโดยมองว่าแนวทางพระราชดำรินั้นไม่ได้มีเพียงแก้มลิงแต่ว่ายังมีทางออกอื่นนะคะแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองและการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่นะคะส่วนการกล่าวหาว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเรื่องนี้นายชาชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าหากพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมจะต้องใช้เป็นแก้มลิงกทม.ก็ต้องเว้นคืนและจ่ายค่าที่ดินให้เจ้าของอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนด้วยนะคะการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงว่าเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกทม.ยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โด ยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันว่าการบริหารน้ำในคลองกทมได้พร่องน้ำตามความเหมาะสมแล้วแต่เมื่อมีน้ำเข้ามามากก็จะต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์รวมไปถึงปัจจัยเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีเสียงจากประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติบอกว่าก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนมีคำถามว่าท้อใจหรือไม่ซึ่งนายชัชชาติก็บอกไม่เป็นไรทำเต็มที่แต่ตนเองมองว่าเรื่องที่ไปดราม่าเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ดูตามเทคนิคเป็นหลักอะไรดีก็ทำเข้าใจว่ามีประชาชนบางพื้นที่อยากได้โครงการนี้แต่พอเป็นแก้มลิงทั้งจังหวัดต้องดูว่าภาพรวมได้น้ำมาจริงหรือไม่น้ำจะเข้ามาได้หรือไม่แล้วก็จะออกอย่างไรต้นทุนเท่าไหร่คือตนมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงการที่มีมานานแล้วต้องคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนได้ซึ่งก็เชื่อว่ามีระบบที่มาทดแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะส่วนเสียงสะท้อนของประชาชนที่สะท้อนว่าอยากให้ปลดออกเนื่องจากการรับมือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้กรุงเทพมหานครมีข้อผิดพลาดมากมายนายชาติชาติบอกว่าเรื่องนี้ก็เคารพความเห็นทุกคนตนเองก็คิดว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่นายกรัฐมนตรีว่าจะปลดหรือว่าไม่ปลดนะคะแต่ว่าเราก็ตอบได้ทุกคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วว่าทำอะไรไปแล้วบ้างด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับที่รัฐสภาครับรัฐมนตรีพลดอนแจงกรรมธิการติดตามงบประมาณยืนยันไม่มีรัฐบาลไหนอยากทิ้งเด็กไว้ข้างหลังครับยอมรับกฎหมายปี66ดอกเบี้ยต่ำทำลูกหนี้เบี้ยวจ่ายกระทบสภาพคล่องของกยศ.เสนอขึ้นดอกเบี้ยคนเบี้ยหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้คนมีวินัยครับแล้วก็หามาตรการอุดรอยรั่วมหาวิทยาลัยตั้งแต่ค่าเทอมสูงรองรับคนจน1คนเซ็นไป400ถึง500คนครับวันนี้ครับคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.โดยมีนายพลดอนปิศนันทนกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงและร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาครับนายพลดอนชี้แจงในที่ประชุมนะครับว่ากองทุนกยศ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายกยศ.เมื่อปี2566ในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากเดิมที่เคยสูงถึง 7-8% บวกกับดอกเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากผู้กู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหวทำให้ทุกภาคการเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 0-1% แล้วก็คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากครับเพื่อแก้ไขปัญหาในขณะนั้นแต่วันนี้สิ่งที่การแก้ปัญหาในวันนั้นกลับกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ทำให้ผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันนะครับมีคนอยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนแต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียงแค่ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6ครับเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินของกองทุนอย่างหนักนายพลดอนยังพูดต่อด้วยนะครับว่าตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมากยศ.ไม่เคยบริหารเงินได้อย่างเพียงพอต้องขอจัดสรรงบกลางเพิ่มขึ้นทุกปีหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหานี้จะเรื้อรังและต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่กองทุนควรจะบริหารจัดการตัวเองได้ครับซึ่งเมื่อตนได้รับเรื่องก็ได้พูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลโดยตรงก็พบว่าปีการศึกษา9มีนักเรียนในกลุ่มเทียร์4ที่รอการตอบรับแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมประมาณ 14,000 คน แนวทางแก้ไขเร่งด่วนก็คือต้องเติมเงินเข้าระบบครับโดยนายเอกนิติได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอก่อหนี้ผูกพันแล้วก็ใช้นโยบายของเงินงบกลางเพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนสำหรับแนวทางระยะยาวฝ่ายบริหารในกระทรวงคลังต้องไปบริหารจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับโดยตนมอบนโยบายให้กยศ.ไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้ 2.6 ล้านคนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้กลุ่มนี้จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆแต่ว่าใช้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ครับ2กลุ่มที่มีรายได้และมีเงินเดือนแต่ยังไม่ยอมส่งเงินกองทุนคืนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นความท้าทายหลักที่กยศ.ต้องจัดการเพราะกลุ่มนี้ยอมชำระเงินคืนเพียงแค่งวดเดียวกองทุนก็จะสามารถหมุนเวียนได้อยู่แล้วครับซึ่งหากจำเป็นต้องแก้กฎหมายและพร้อมดำเนินการก็เสนอทางออกนะครับในการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยครับก็คือจะปรับเบี้ยปรับสำหรับผู้ที่เบี้ยวหนี้แล้วก็ลดหนี้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีครับ
1: ไปกันที่บริเวณคันคลองชลทานใกล้สะพานคู่ยายหมีหมู่ที่ในหมู่ในพื้นที่หมู่ที่2บางพะเนียงและหมู่ที่4ตำบลคู่ยายหมีสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางชาวบ้านเขาก็ไปถ่ายคลิปไว้ได้เขาไปเห็นจระเข้นะคะความยาวประมาณ 3-4 เมตรตัวใหญ่นอนอ้าปากอยู่บนถนนสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นอย่างมากทีเดียวล่าสุดหลังรับแจ้งนะคะตำรวจสนามชัยเขตก็ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองเข้าระงับเหตุจระเข้หลุดลงคลองชลประทานบ้านบางพะเนียงจระเข้1ตัวนะคะลอยคออยู่ในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณบ้านบางพะเนียงก็ประสานไปยังนายพัฒนะสุริบงนะคะซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของของจระเข้ตัวดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดรอดสร้างความสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความยินยอมจากเจ้าของจระเข้ได้สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสนามชัยเขตตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเพื่อระงับเหตุตามหลักยุทธวิธีแล้วก็ความปลอดภัยสาธารณะก่อนที่จะช่วยกันนำซากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะ
0: หนุ่มสุพรรณเคราะห์ร้ายครับระหว่างออกไปหาปลาฝนตกหนักโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตทั้งที่ยังคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ครับหนุ่มโชคร้ายก็คือนายไพรวันอายุ37ปีเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาคารถจักรยานยนต์ช่วงตอน 2:30 น.เมื่อคืนนี้ครับขณะกำลังออกไปหาปลาบริเวณบ้านบาตาเถนหมู่ที่15อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าโชคร้ายไปไม่ถึงที่หมายครับโดนฟ้าผ่าขณะฝนตกหนักหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอสองพี่น้องเข้าตรวจสอบพร้อมตำรวจสภ.บางตาเถนแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เข้าตรวจสอบสภาพศพของนายไพรวันสวมเสื้อสีเขียวแขนยาวกางเกงวอร์มร่างกายมีร่องรอยถูกฟ้าผ่าที่บริเวณใบหน้าแขนและก็บริเวณฝ่าเท้ามีอุปกรณ์ตกปลาหล่นอยู่มีไฟฉายและบริเวณถนนอยู่ใกล้ๆรถจักรยานยนต์ครับเบื้องต้นเขารับผู้ตายขับขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหาปลาระหว่างทางฝนตกหนักมีฟ้าผ่าลงมาอย่างแรงบริเวณดังกล่าวทำให้ผู้ตายเสียชีวิตบนรถจักรยานยนต์ทันทีครับ
1: ไปกันที่ตำรวจนครบาล นะคะแจ้งประชาชนประชาสัมพันธ์ประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้พบป้ายทะเบียนของตนเองหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมซึ่งพัฒนาโดยเจมส์นักกรินนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำป้ายทะเบียนสูญหายกับผู้ที่เก็บป้ายได้ค่ะรวมไปถึงสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ด้วยนะคะบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีแล้วก็เตือนระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าขนส่งแล้วก็เรียกค่ามัดจำหรือว่าค่าตอบแทนนะคะหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถดำเนินการไปขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
0: เริ่มแล้ววันนี้นะครับกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนครับคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้โครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐดำเนินการต่อครับทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม2เดือนคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทซึ่งต้องย้ำเตือนนะครับว่าต้องยืนยันสิทธิ์รอบใหม่เช้าที่ผ่านมาครับคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังกันมากเพราะเป็นโครงการยอดฮิตทำให้แอปหน่วงยืนยันตัวตนไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ายืนยันได้จนถึงวันที่15ตุลาคมส่วนผู้ประกอบการกดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับ ส่วนผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้ง 11,250,000 คนอย่าลืมนะครับยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมช่องทางยืนยันก็คือธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมหรือยืนยันผ่านแอปเป๋าตังค์ธนาคารกรุงไทย12มกราคม70นะฮะถึง12นะครับอย่าลืมเช็คสถานะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์กันครับ
1: มาเช้ากว่าจะกดได้ก็เครื่องหมุนติ้วๆเลย 6:00 กว่านะแต่เขาบอกว่าพอ 8:00 ไปแล้วเนี่ย
0: ก็คล่องแล้วคร
1: ับก็คล่องแล้วนะคะในที่สุดก็กดรับสิทธิ์ได้แต่ว่าใครที่ยังกดไม่ได้แต่เชื่อว่าน่าจะได้กันหมดแล้วเนาะก็เขาให้กดไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะมาดูอีกข่าวนึงข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบในขณะที่เดินทางไปยังอิสราเอลค่ะนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุที่เครื่องบินแต่ว่ากัปตันแล้วก็ผู้โดยสารช่วยกันสกัดจับไว้ได้นะคะเครื่องบินเที่ยวบินที่ชื่อว่า F-1073ขึ้นบินจากดูไบไปได้แค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเครื่องบินได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินรหัส7700นะคะซึ่งก็บ่งชี้ถึงเหตุฉุกเฉินทั่วไปแล้วก็ส่งสัญญาณอีกครั้งรหัส7500ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามที่เครื่องบินในระหว่างนั้นผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องจากห้องนักบินผู้โดยสารพากันบุกเข้าไปห้องนักบินแล้วก็ช่วยการจับกลุ่มนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุค่ะใช้มีดแทงกัปตันและกำลังต่อสู้กันอยู่พวกเขาก็ดึงคนร้ายออกมาแล้วก็ควบคุมเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วต่อมานักบินสำรองที่อยู่บนเครื่องจึงนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบูของซาอุดิอาระเบียในการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยว่านักบินผู้ช่วยแทนกัปตันพยายามที่จะทำให้เครื่องบินนั้นตกนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวนอนอยู่บนพื้นสามารถกดปุ่มล็อกเพื่อที่จะเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเข้าไปช่วยได้ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเกือบ200คนเพราะในเวลานั้นเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตภายใน2นาทีขณะนี้สายการบินได้นำผู้โดยสารทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้ประกาศระงับเที่ยวบินและกลับจากอิสราเอลชั่วคราวขณะที่ยังคงสอบสวนเหตุการณ์ต่อไปค่ะเรื่องนี้ทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันว่านักบินผู้ช่วยต้องการทำให้เครื่องบินตกและได้ชื่นชมกัปตันชาวอินเดียที่เป็นวีรบุรุษช่วยขัดขวางการก่อการร้ายแม้ว่าจะถูกทำร้ายบาดเจ็บจนรักษาชีวิต174คนบนเครื่องเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโจมตีซึ่งเป็นชาวโอมานค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมดรุงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
8: ยังไงอ่ะ
7: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์ เดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
12: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
13: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
14: ดี
15: คุณมีกินหืนไหม
14: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
13: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
16: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
13: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
16: จากไรทิพย์

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เปิดแบบเวอร์ชันสดเลยนะคุณผู้ฟังนะนะคะเป็นเพลงฮิสตอรี่นะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องใช้การโชว์นะคะไปยืนร่ายรำนะคะอยู่บนเวทีมีอาชีพอะไรบ้างยายแลมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์อะไรนะอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าต้องไปดูที่ไหนพัทยาพัทพงอันนี้คืออะไรอาชีพอะไรใช้โคโยตี้ไหมหรืออาชีพอะไรไม่แน่ใจนะคะยายแลมจากลำไยหายทองคำก่อนหน้านี้นะคะโคโยตี้ค่ะพี่อันนี้ตรงเลยตรงตัวเลยโคโยตี้แน่นอนอาชีพนี้นะคะจากใบเตยอาสยามนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องร่ายรำทำเพลงนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเพลงฮิสตอรี่ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นนะคะมหานครออนไลน์ฮิตค่ะมีเพลงสาวแหล่บ้านนาจากพี่สง่าแล้วก็พี่เสียงเหมอด้วยนะคะเพลงนี้พี่ณภาเพ็ญขอมาได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะคะจากเวียงนฤมลและน้องเน็กนฤพลนะคะเพลงนี้พี่นิสาขอมาค่ะนี่นะคะจัดให้เลยนะคะ2เพลงในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันไม่เอ่ยนะคะถ้ายังอยู่เดี๋ยวเรียกชื่อคุณรถไฟอีกสักขบวนนึงค่ะพี่เลิฟวัชราพรพี่ณภาเพ็ญด้วยนะคะได้ฟังเพลงไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้พี่อนุชาสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่อินแถนนะคะน้องแชมป์นะคะน้องแชมป์เปลี่ยนเดี๋ยวนะใช่น้องแชมป์ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ คนละคนอันนี้พี่ชิสนุพงศ์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เล็กเสาะกราวพี่สุรยุทธพี่สันทัศน์นะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิพี่อนุชาจากจังหวัดเลยเนาะนะคะมีพี่จุ๊บแจงพี่นิสาพี่รัฐแกงซ่านะคะมาฟ้อนด้วยกันนะเมื่อกี้นี้นะคะพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สายหมอกในทะเลนะคะอุ้ยชื่อเพราะจังเลยพี่หมวยรัตนากรพี่ทัชพลเท้านางพี่ประกิตติเหรอคะใช่ไหมแล้วก็พี่สันทัศน์พี่ประเทืองพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะแล้วก็มีอีกไหมเดี๋ยวดูซิแป๊บนึงนะคะพี่ทักทายหมดแล้วล่ะน่าจะครบแล้วเนาะนะคะเอาละค่ะพี่หมวยรอด้วยจ้าพี่หมวยบอกนะคะทักทายแล้วนะพี่ลูกชาวนาเด็กบ้านนอกด้วยนะคะพี่ประเทืองพี่มนตรีเหล่าชราบอกว่ายังอยู่ครับผมนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อน

0: มลี
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะประจำเดือนตุลาคมเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะอันนี้บอกคร่าวๆกันก่อนน่าจะจัดกันวันที่17ตุลาคมนะคะมีเวลาอีก17วันค่ะนะคะให้น้ำได้ระบายกันก่อนเพราะว่ารายมาว่ารอบนี้นะคะทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ยจะไปกันที่หัวตะเข้ตลาดเก่าหัวตะเข้นะคะซึ่งตอนนี้น้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะไม่รู้ว่าอีก17วันข้างหน้านะสถานการณ์จะเป็นยังไงน้ำจะแห้งสนิทหรือยังหรือยังไงนะคะนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะว่าจะจัดกิจกรรมกันได้ไหมนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โค E D วิตามินรวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โค E D
0: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกับพิมดาได้ใหม่ค่ะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะ
0: มหานครสุปรณิ
5: วันนี้ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะคะโชคดีกับอะไรโชคดีกับการเสี่ยงโชคนะคะเราคนไทยตอนนี้เราก็ทุกข์กับการที่เจอกับน้ำท่วมกันแล้วนะคะวันนี้แหละจะต้องเป็นวันที่ดีของเราจะต้องเป็นวันที่โชคดีนะคะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้โชคได้ลาภกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆแล้วก็ได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกันนะคะทุกคนค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรา
0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกอนุทินลงนามถอนสัญชาติไทยเอริลบรัสทีนฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานว่ายังใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถืออีกสัญชาติหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของการแปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องถอนสัญชาติไทยระบุนายเอริลบรัสทีนบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลใช้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ2508โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อวันที่3เมษายน2562จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่อ14มิถุนายน2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนายเอริลบรัสทีนยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเป็นไทยมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยจึงให้ถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569รองโฆษกสทนชแจ้งมวลน้ำปิงถึงชัยนาทอยุธยา 2-3 ตุลาคมคุมปริมาณน้ำไหลผ่านปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครไปสมุทรปราการไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชระบุถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยมวลน้ำจากแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในอัตราที่เป็นปริมาณประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์และอีก1วันจะเคลื่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำจากบนเคลื่อนมาทางเขื่อนวังร่มเกล้าอยู่ในเกณฑ์สูงสุดโดยมีการโครงการระบายน้ำผ่านเขื่อนวังร่มเกล้าในอัตราเดิมเพื่อชะลอน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาถึงปริมาณน้ำขณะนี้ที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ไม่เกินเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อวานนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลการดำเนินการจะส่งผลทำให้ปริมาณ

0: น้ำเหนือเขื่อนปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สูงเกินกว่าแนวป้องกันที่ทางจังหวัดได้เตรียมไว้สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังไปรวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจะส่งผลทำให้น้ำถึงเขื่อนในวันที่2ตุลาคมและจะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ำลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครขยับสูงขึ้นในเกณฑ์2ถึง 2.25 เมตรซึ่งจะต่ำกว่าคันป้องกันของกรุงเทพมหานครประมาณ40เซนติเมตรขณะที่ลมนาแม่กลองสถานการณ์น้ำเริ่มปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มปรับปานระบายให้ลดลงสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือและมวลน้ำนี้จะเดินหน้าต่อไปถึงจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามโดยเฉพาะในอำเภออัมพวาซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะไม่รุนแรงไปกว่านี้เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเป็นแบบประปราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: เป็นคำที่ดีนะครับซีบอไปใส่นะฮะจะขอยืนข้างๆเธอนะครับไม่ว่าชาวคณะจะเป็นยังไงนะครับก็ให้ลูกทุ่งมหานครเนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆนะครับยืนส่งพลังยืนเป็นกองเชียร์นะครับนะยืนคอยให้กำลังใจนะครับเวลาที่ชาวคณะท้อแท้นะครับหรือว่าหมดพลังนะครับนะอ่ะวันนี้ก็จัดไปครับ3เพลงสวยๆครับลูกพี่มีสายแนนหัวใจนะครับน้องก้องห้วยไร่นะครับมีสาวตางามโกไข่กับนายสนนะครับรวมถึงบ่ลืมสัญญาจากอเล็กซานดรานะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: ก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่รายการเฮียหมีโชว์นะครับเอาลูกพี่ครับผมตอนนี้ผมเติมโบเรียบร้อยนะครับใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยไฟตกนะก็เรียนเชิญที่แฟนเพจของเราได้นะครับเห็นโบสีเหลืองของเราแล้วจะได้มีพลังนะครับนะที่ LTM FM 95นะฮะก็ใครที่กินข้าวเสร็จแล้วก็แวะเข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็อย่าลืมจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับกดสวยๆแค่ทีเดียวพอนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับมีพี่ทัชพลนะครับพี่นาวซ่านะครับพี่พัชราพี่หนูริ่งนะครับมีพี่จิราพรพี่กุลดานะครับเจเดซี่พี่โชคชัยนะฮะก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเรานะมีพี่ทองอยู่ด้วยนะครับน้ำเมย์นะครับน้ำเมย์อย่าแอบนะครับพี่จันเพ็ญด้วยพี่อัมพรนะครับพี่สุรีด้วยนะครับพี่นิสาพี่รุดีพี่นิรมัยพี่อัมพรพี่แหม่มจันแรมก็มาแล้วนะฮะก็ต้องกราบสวัสดีลูกพี่ด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับนะอ้าวและแน่นอนฮะวันนี้ในช่วงของเฮียเดี๋ยวก็มีขอมาถ่ายกันนะว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับแถมๆผมถามว่านี่คือสถานที่ไหนนะครับอ่ะเบิ้งนะครับรีบเข้ามาส่องกันนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมีคำใบ้ให้ด้วยนะครับทาง Facebook Live ของเรานะฮะก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดรถ

ตอนนี้ก็ยังรับสายอยู่นะตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาเลยนะที่เบอร์นี้นะครับ022481366นะครับย้ำ022481366จ้านะฮะกดเข้ามาจองสายในช่วงของหน้าใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่นภาเพ็ญนะฮะก็ให้พี่นภาเพ็ญเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังหวังนะครับ Happy birthday to youสุขสันต์วันเกิดนะครับให้ลูกพี่ผมเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ FC ชาวคณะก็กดเข้ามาอวยพรกันได้นะครับพี่ขอเพลงนี้มาหอยใจบ้างไฟแสนเอาหลังเพลงนี้นะครับกดเข้ามาคุยกันหน่อยใครที่นานๆคุยกันกดมาเด้อ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียหมี
1: อ้าวสวัสดีครับพี่กุลวันนี้ก็มารายงานหน่อยแถวสมุทรปราการเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี
2: ้ครึ้มครึ้มนะเดี๋ยวก็ครึ้มเดี๋ยวก็แดดออก
1: อ๋อแล้วที่พี่กุลอยู่นี่เป็นไงบ้างครับน้ำตอนนี
2: ้แถวพี่อยู่น้ำไม่ท่วมค่ะ
1: โอ้ไม่ท่วมโอ้โชคดีจังเลยพี่อยู่โซนไหนโซนไหน
2: อยู่โซนบางด้วน
1: โอ้บางด้วนนะ
2: ครับตรงข้ามกับช้างสามเสียนนะคะ
1: อ๋อคือตอนนั้นน้ำยังไปไม่ถึงนะพี่เนาะ
2: ไปไม่ถึงค่ะแต่บ้านน้องสาวเนี่ยหมดเลย
1: โอ้ก็น้องสาวก็โดนผลกระทบเหมือนกันเนาะ
2: น้องสาวอยู่ร่มเก้าไง
1: ครับ
2: เสียหะร่มเก้าหลังคาแดง
1: โอ้แถวลาดกระบังอะไรก็หนักเลยนะพี่นะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เออแล้วต้องส่งพลังส่งกำลังใจนะพี่กุลเนาะ
2: ใช่พอดีวันที่24ที่กลับต่างจังหวัดไปทำบุญเดือน10พี่ก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ไปฝากน้องไว้แล้วก็นั่งรถเก๋งน้องกลับบ้าน
1: ครับ
2: ก็คือตอนนี้นั่ง2แถวมาทำงานไม่มีรถ
1: ครับก็
2: เอาออกมาไม่ได้
1: ก็ช่วงนี้ก็ต้องแบบสู้หน่อยนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ต้องสู้หน่อย
1: ครับ
2: ต้องตื่นแต่เช้าหน่อยไม่งั้นมันมาไม่ทัน
1: ครับเพราะปกติก็ตื่นบ่ายมานานแล้วนะพี่กุลเนาะหยอก
2: โอ้ยบ่ายไปทันกินอะไรล่ะ
1: โอ้ยนี่คนนี้ตื่นเนี่ยตีสี่โอ้ยมาบ่งมาบ่ายอะไรเนาะเนาะพี่กุลเอาได้ได้วันนี้พี่กุลอยากฟังเพลง
2: ขอกำลังใจของหนูเล็กค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมพี่กุลมอบให้ใครไหม
2: มอบให้คนที่โดนน้ำท่วมนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะย
1: ัง
2: ไงก็สู้ๆกันต่อไปให้ FC 95กันทุกคนเฮียหมีกำลังใหม่ด้วยค่ะ
1: ครับส่งกำลังใจกันเนาะพี่กุลเนาะ
2: ค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับผมนะฮะงานจากโตเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นงานนะครับมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะที่เคหะชุมชนคลองจันนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องสำคัญนะครับเพราะโอ้โหช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ต้องยอมรับจริงๆนะว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินนะครับเก็บเงินเก็บทองนะครับและยังมีในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหรือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับหรือว่าแผ่นดินไหวนะครับนะก็โอ้โหล้นแล้วแต่เป็นบางทีเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียนะครับฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรามีคนที่เราต้องดูแลเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มีเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับเวลาที่หัวหน้าครอบครัวไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับนะเดี๋ยวผมมาพูดเงื่อนไขให้ฟังนะครับชาวคณะตั้งใจฟังครับ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านแสนบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000

แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3. เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4. อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านสนใจกดเลยครับ02-201-4364นะครับย้ำนะครับ02-201-4364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับนะทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ02-201-4364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะกดไปก่อนนะครับลองไปสอบถามข้อมูลกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับอันไหนที่เราไม่เข้าใจนะตอนนี้พี่ๆก็ปูเสือรออยู่แล้วนะครับนะอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับที่เบอร์นี้เลยครับ02-201-4364ย้ำ02-201-4364จ้า

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746ร่วมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน

0: ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

เอาก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่สอนสินชัยนะครับของมั่นเป็นของขวัญ นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในช่วงของพาเรทนะครับลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้านะครับกดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับใครที่นานๆนานๆคุยกันนะครับลูกพี่กดเข้ามารัวๆนะจ้าวันนี้เรื่องงานจากหนุ่มบ่าวสาวปานนะจ๊ะบ่าวปานจ้ะ

0: 14 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศูนย์ JICC เผยเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับเกิน 100% ขอประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงอพยพเข้าที่ปลอดภัยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ JICC ระบุว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่ม 4-8 ตุลาคมซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ขณะเดียวกันการพยากรณ์อากาศในช่วง 6-7 ตุลาคมจะมีฝนมากกว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่ 7-8 ตุลาคมจึงขอมีการเฝ้าระวังขณะที่มีการอัปเดตสถานการณ์แจ้งเตือนต่อไปสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่จุดที่สูงที่สุดและจะส่งต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาก่อนเข้าแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงโดยการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากมีการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเช้านี้เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดโดยมีกรอบการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำในเขื่อนเกินระดับ 100% ไปแล้วมีการระบายน้ำลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ราบให้อพยพรวมถึงยกของขึ้นที่สูงส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกปัญหาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการเก็บกัก2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มจึงปล่อยน้ำออกสำหรับพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลความเป็นอยู่การดำรงชีพของประชาชนสทนช.ย้ำเร่งผลักดันน้ำลงอ่าวไทยรับฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าระยะนี้ฝนทั่วไปเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้มีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นส่วนในวันที่ 5-7 ตุลาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นในหลายภาคและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งต้องเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกให้ได้มากที่สุดสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดว่าปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มวลน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลลงมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเต็มศักยภาพส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 109% ของความจุจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายลงแม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตร
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: ชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์เหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์เหลือหลังจากไทยรีเซลเอสเอสเอสวิ่งไป

0: ยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอิงดาวนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: อ้าว
3: ไ
2: หนอะไรนะครับ
3: สมาชิกใหม่ค่ะ
2: โอ้ยินดีต้อนรับมากๆเลยนี่จากเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ผมถามหน่อยเพชรบูรณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอากาศ
3: ฝนตกนะคะแต่ตอนนี้ก็อากาศกลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้วค่ะ
2: ครับผมแต่แถวเพชรบูรณ์นี่มีปัญหาเรื่องน้ำไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
2: ก็คือ
3: ว่าอาจจะมีน้ำท่วมบ้างนะคะ
2: อ๋อแต่คือช่วงนี
3: ้มีลมอะค่ะ
2: แต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าปกติเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ก็เป็นเรื่องดี
3: พี่หมีใช่ไหมคะ
2: ครับผม
3: ค่ะตอนนี้ที่กรุงเทพอะค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็บางจุดก็ยังท่วมขังอยู่ครับ
3: อ๋อค่ะ
2: ครับ
3: ยังไงก็เป็นห่วงชาวกรุงเทพทุกคนเลยนะคะ
2: โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเราก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องหลายท่านที่ตอนนี้ก็กำลังเดือดร้อนกันอยู่ด้วยนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับผมเอาวันนี้คุณอิงดาวอยากฟังเพลง
3: คำลาแฟนเก่าค่ะ
2: ของพี่สารสารสินนะ
3: ค่ะ
2: ครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: พี่เป็นคนบอกละกันนะคะ
2: ได้ครับ
3: เป็นใหม่ค่ะ
2: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับพูดตามผมนะ

0: บ้าง
1: อ่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอ่าฮะ
0: ไอ้ไอยราอ่าฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่าฮะ
0: ไอยราอ่าฮะ
1: โอ้โหเสียงถูกต้องครับคือแต่เสียงมีความน่ารักเยอะไปนิดนึงครับจริงๆต้องฮากว่านี้นิดนึงนะครับ
0: น้องใหม่อ่ะค่ะ
1: เล
0: ย
1: ย
0: ัง ไม่
1: ทราบ
0: เข้าใจ
1: โอ้ขอบคุณมากผมแซวเล่นเป็นตัวเองถูกต้องแล้วครับผมนะโอ้แค่นี้ก็เป๊ะมากแล้วครับแค่นี้ก็เป๊ะมากแล้วนะ
0: ตามพี่หมีทุกวันเลยนะคะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับว่างๆก็แวะเข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันได้นะครับ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมแล้วฝากไหมฝากเพลงนี้ให้ใครไหมครับ
0: มอบให้ชาวกรุงเทพมหานครทุกคนเลยละกันนะคะ
1: ได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอิงดาวมากเลยนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับชื่อชุดว่าพี่ขอลาก่อนนะครับโอ้โหเจออย่างนี้เราไปไม่ได้อะครับถ้ามันเจอทางตันไปไม่ได้ก็ต้องถอยออกมาก่อนนะครับผมนะฮะงานจากอัศนีวสันนะครับนะลาก่อนนะมีก่อนลาด้วยนะครับวสัน17นะฮะมีขอลานะครับจากน้องลีโอนะครับมีคำลาแฟนเก่าจากพิสารสารสินนะก็จัดไป4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูนะครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับและไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ครับตัวนี้ชั่วโมงที่2 อยู่กับผมหมีคณัฐชัยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับ

0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับยิ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับนะเราดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่าอาหารการกินค่าน้ำค่าไฟค่ารถนะครับผ่อนบ้านแล้วโอ้โหผ่อนอีกหลายอย่างมากเลยแล้วจู่ๆนะฮะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจากไปอย่างสงบนะครับคนข้างหลังจะทำยังไงอันนี้เป็นคำถามสำคัญมากเลยนะฮะผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่8บาทนะครับนะวันละ8บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับนะเดี๋ยวลองมาฟังเงื่อนไขกันดูนะครับ1คือนะครับกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยจ้ะ022014364นะครับนะวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสื่อรออยู่นะครับอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามได้เลยครับกดได้เลยครับเบอร์นี้ฮะ022014364นะครับ022014364จ้าก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่ก็เหมาะมากนะสำหรับใครที่อยู่ไกลกันนะครับนี่คือกำลังใจที่ไกลกันจังนะครับแม่ชอบคำว่าจังด้วยนะครับนะเอาคุณพรจันทพรนะฮะสังกัดพอดีมูนสตูดิโอนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนิกส์โรบี้นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะฮะเพาสตูดิโอนะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: แม่พี่ละไอก็เข้ามากรี๊ดเลยนะครับเพลงนี้นะครับหม้อหุงข้าวนะครับมันดีตรงนี้นะครับบ่าย2จะบ่าย3นะครับเราต้องคิดในเรื่องของข้าวเย็นแล้วนะครับจะกินอะไรดีนะครับไข่เจียวมะระก็ดีนะครับนะเจ๊พาชอบทำให้กินนะครับไข่เจียวมะระหรือว่าต้มจืดนะครับเต้าหู้หมูสับก็ดีนะครับนะคือดีหมดแล้วครับขอให้มีข้าวกินนะครับเราจะมีพลังในการทำงานมากเลยนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะครับแล้วก็มีงานวัดบ้านเรานะจ๊ะน้องกุ้งนะน็อตทอยตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ขออภัยเป็นดอกชบาสีแดงโอ้ย
1: ขออภัย
0: นะจำผิดนะฮะนะฮะก็วันนี้เป็นงานจากน้องลูกตาลนะครับดอกชบาสีแดงนะครับนะครับแม่จำผิดเพลงขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวนะดอกชบาสีแดงนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะครับนะก็ช่วงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็กดเข้ามาเลือกเพลงนะจ๊ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มาครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันก่อนนะฮะว่าน้อนนี้นะครับคือสถานที่ไหนนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะครับนะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมนะเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือสะพานโกลเด้นเกตครับผมที่ซานฟรานซิสโกนะครับนะขอบคุณข้อมูลจากนีโอโฟโต้ด้วยนะครับไอสต็อกนะฮะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะวันนี้ก็ชาวคณะหลายท่านเลยนะครับนะมีเจเดซี่นะครับมีพี่นิรมัยนะครับมีพี่หนูริงนะครับมีพี่ละไอนะมีพี่ประคองนะครับนะแล้วก็ใครที่ตอบว่าสะพานโกลเด้นเกตนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอม
7: เฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโตะ
9: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคอ อาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
7: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโต
10: ะ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา BCOED วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม BCOED ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหนีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร

1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะเอาช่วงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะก็เลือกเพลงมานะครับแล้วเดี๋ยวมาทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะลูกพี่ที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับหรือว่าอยากฟังเพลงไหนทาง Facebook Live ก็เชิญเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพอสนะครับที่ว่างจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบา
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกรมชลประทานแจ้งประตูเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่เสียเพิ่มการระบาย70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับฝน 4-6 ตุลาคมกรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องด้วยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำในอ่างมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกหลังระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความเหมาะสมช่วงเช้า30กันยายนจึงปิดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์และเปลี่ยนไประบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนซึ่งเป็นการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างจึงเพิ่มการระบายผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยยกบานประตูสูง25เซนติเมตรระบายน้ำประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4-6ตุลาคมย้ำว่าการเปิดปิดบานประตูเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์ไม่ได้เกิดจากประตูระบายน้ำขัดข้องสกลทีถามรัฐบาลแจงปมกระเป๋าตกค้างสุวรรณภูมิด้านสิริพงษ์เผยการบินไทยรับทำเสียชื่อเสียงประเทศเตรียมชดเชยเยียวยามากกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจานายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินไทยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากปัญหาใดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาชี้แจงแทนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและตกค้างตั้งแต่26กันยายนแล้วเริ่มมีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่อากาศโยธินเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาวันถัดมาแต่ไม่ได้เป็นข่าวส่วนช่วงเย็นก็มีรัฐมนตรีสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปสำหรับสาเหตุที่มีปัญหาเฉพาะการบินไทยหลายคนมองว่าเพราะการบินไทยไปให้บริการขนสัมภาระให้กับสายการบินอื่นเพราะเกรงว่าจะถูกค่าปรับนั้นเป็นเพียงสมมติฐานแต่ตนเชื่อเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับจากสายการบินอื่นดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ส่งกำลังคนเข้าไปสนับสนุนและสถานการณ์ปัจจุบันในการขนย้ายกระเป๋ามีการให้บริการจากบริษัทในเครือสายการบินไทยและ BFS ที่ดำเนินการชั่วคราวรอการต่อสัญญาใหม่และกำลังจะมีบริษัทภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดมารับสัมปทานเป็นรายที่3ซึ่งกำลังรอลงนามสัญญาส่วนเรื่องของการเยียวยาหากดูจากข้อบังคับแล้วทุกสายการบินที่มีความล่าช้าจะมีเกณฑ์ระบุไว้เช่นกรณีมีความล่าช้าหรือยกเลิกรายละ 270,000 บาทกระเป๋าสูญหายรายละ 65,000 บาทซึ่งการบินไทยยืนยันว่าจะดูแลประชาชนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะทราบดีว่าทำให้เสียชื่อเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3

0: ีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยหมีคณัชชัย
1: เอากลับมาแล้วครับลุงพีครับผมเดี๋ยวผมบอกเลยฮะว่าชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีเกมให้ชาวคณะมาร่วมสนุกกันนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะตอนนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาให้เรามาเล่นเกมกันนะฮะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดอีก2เพลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันเลยนะตอนนี้ก็กดเข้ามานะครับที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะครับนะแล้วก็พอกดเข้ามาแล้วนะครับขอน้องเมย์จดรหัสเข้าเกมนะฮะว่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะใครที่ยังไม่เคยได้กิฟต์เซตเลยนะอุ้ยฟังมาหลายปีมากเลยเห็นเขาแจกเห็นเขาได้กันอยากได้บ้างรีบกดเข้ามาเล่นเกมกันนะครับเอาผมบอกเบอร์ช้าๆอีกครั้งนึงนะตอนนี้กดมาเลยนะ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมจ้า

2เพลงนะครับนี่คือจ้างมันเต้อนะครับจากน้องกระแตนะฮะแล้วก็บอมีแฟนนะจากน้องดรีมสุปการนะครับอ่ะ2เพลงรัวๆ

0: ขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่เอามาแล้วนะครับหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียหมี
1: ครับผมสวัสดีครับป้ายาเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ป้ายาฟังกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีกล่องเขย่าไทยเชฟมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเขย่าสวยๆกันนะครับก็ให้ง่ายๆเลยให้ป้ายาเนี่ยนะครับนะเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโร

0: ยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้ไม่งงนะ
1: ไม่งงค่ะ
0: อ้าวปยาครับผมขอรหัสเข้าเกมครับ
1: ใช้เทปเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: สุดยอดโอเคปยาพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอาก็พร้อมแล้วมาครับผมเขย่าเบาๆสวยๆมาครับผมลูกที่หนึ่งคือสีแดงครับลูกที่สองคือสีเขียวแล้วก็ลูกที่สามคือสีเหลืองนะครับอ้าววันนี้ลูกที่หนึ่งป้ายาเลือกสีอะไรดีครับ
1: ป้ายาวันนี้เอาแปลกๆเลยเอาป้ายาวสีเหลือง
0: สีเหลืองนะครับทำทะลแลมทำทำทำทำทำสีเหลืองได้แก่เขย่าคลุกโรยไม่ใช่ครับป้ายาโอ้โหนะครับขออนุญาตเฉลยครับผมนะฮะอยู่ที่ไหนเอ่ยเขย่าคุกโรยนี่ก็ยังไม่ใช่นะครับสีแดงนะครับนะมาดูสีเขียวนะครับโอ้ป้ายามาอยู่ที่สีเขียวนะครับเขย่าคุกโรยเอาผมเขย่าไทยเชฟอยู่นี่นะผงเขย่าไทยเชฟนะครับอยู่ที่สีนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับป้ายาเดี๋ยวโอกาสหน้ากดมาเล่นเกมใหม่นะ
1: มาขอบคุณมากค่ะเฮีย
0: ขอบคุณนะครับป้ายา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคือผมจะบอกให้เลยนะครับว่าเกมจากไทยเชฟเนี่ยคือใครที่ตอบผิดเนี่ยอย่าเสียกำลังใจนะครับเพราะว่าเราสามารถเข้ามาเล่นได้เรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะชนะนะครับเราต้องอดทนนะครับใครที่พอมาครั้งหนึ่งโอ้ยเฮียตอบผิดแล้วก็ค่อยๆแบบเขียวแห้งไปคนอย่างนี้ไม่ค่อยได้กิฟต์เซตครับผมบอกเลยแต่ถ้าคนที่แบบโอ้ยวันนี้พลาดเหรอโอ้ยไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเอาใหม่โอ้ยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราเอาใหม่จะมีเปอร์เซ็นต์ได้กิฟต์เซตมากเลยนะครับเราต้องมีความเพียรพยายามนะครับเพราะว่าลูกพี่ของเราตั้งใจจะมาแจกฉะนั้นชาวคณะต้องมีความเพียรพยายามนะครับเพราะว่าของฟรีต้องมีความพยายามนะครับ มาเกมเรามาแล้วนะครับลูกพี่ของเรานะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับลูกพี่นะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะครับขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะเปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อิสตอรี่นะครับวันนี้เรื่องของสาบานนะครับนะก็ปกติเขาก็เอาไว้เหมือนแบบเป็นการพิสูจน์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ช่วงนี้ไม่แนะนำครับเพราะช่วงนี้ฟ้าแรงนะครับไม่คุ้มไม่ควรสาบานเยอะนะฮะคำสาบานนะครับจากรอนอรันนะฮะแล้วก็มีถอนคำสาบานจากพี่สันติดวงสว่างนะครับนะในช่วงของฮิสตอรี่นะขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะนะครับอันนี้สำหรับหัวหน้าครอบครัวนะครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราทำงานใช่ไหมครับเราก็ต้องเก็บเงินนะครับเราก็ต้องสร้างอนาคตของเรานะฮะแต่ยกต้องอย่าลืมด้วยว่าในช่วงนี้ในยุคนี้นี่แบบมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเกินความคาดหมายเยอะมากเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของแผ่นดินไหวนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหรือว่า เรื่องของน้ำท่วมนะครับแบบไม่มีใครคิดว่าอยู่ๆน้ำจะมาแบบมาเร็วแล้วก็มาแรงขนาดนี้คือเราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นอีกนะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะก็คือการที่เรามีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับผมแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับนะข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ02-201-4364นะครับวิธีทำฮะผมบอกเลยว่าทำง่าย

นะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับอะไรที่เราสงสัยอะไรที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเรื่องของกรมธรรม์ก็ถามได้เลยครับถามให้หมดเลยที่เบอร์นี้ครับ02-201-4364ย้ำ02-201-4364จ้า

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับนะเอานี่คือมั่นยืนนะครับจากไลน้อยเดอะโฟทอริงสปป.ลาวนะครับนะความหมายดีนะครับเพลงนี้นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีแรงก้อนสุดท้ายจากมนแคนแก่นคูนนะครับที่พี่ขาวเนี่ยโอ้ชอบขอชอบฟังมากเลยนะครับนะแล้วก็มีชาวคณะมาช่วยกันกรีดด้วยนะครับบอกโอ้ชอบมากเลย

0: ทีนี้ดีจังเลยนะน้องนับดาวนะครับมีพี่หนูริ่งมีคุณอ้อนอ้อนแล้วก็มีน้าเมย์ด้วยนะครับรวมถึงฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อจากเบียร์พร้อมพงนะเพลงนี้นะก็ไม่น้อยเป็น FC ของเบียร์นะครับเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบนะฮะมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีขอบคุณครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
2: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย์
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุก

0: สื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้เอาที่บายใจนะครับจากพี่บ่าววีรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าว

0: สัมพันธวงศ์กรุงเทพส่งผลให้ผู้ที่กำลังสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดท้องที่สน.พระพลาชัย2จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าคนขับรถเป็นชายสูงอายุมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตก่อนเกิดเหตุมีอาการวูบและเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนประชาชนที่กำลังสักการะอยู่ภายในศาลเจ้าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายในจำนวนนี้อาการสาหัส1รายทราบชื่อคนเจ็บคือนางสาววิภาอายุ81ปีส่งโรงพยาบาลกลางนายเกริกชัยอายุ21ปีส่งโรงพยาบาล IMF สีลมนางสาวเพชรพลอยอายุ26ปีส่งโรงพยาบาลเพชรเวชเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งระดมเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสำหรับความเสียหายภายในศาลพบว่าบริเวณฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมได้รับความเสียหายแต่ไม่กระทบต่อตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักงานสอบสวนสน.พระพลาชัย2อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเหลือเพิ่มยื่นออนไลน์ได้ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอยื่นรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากล่าวว่ากทม.ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์กทม.เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมและจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบชัดเจนอีกครั้งในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานผ่านระบบ SMS ขณะที่ประชาชนยังสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามปกติสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในรายรายการเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายความเสียหายตามจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: เต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ต

0: ที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สำเร็จตอนนี้ครับต้อนรับคุณฟังต้นชั่วโมงนี้กับวันที่เราทราบเรื่องราวของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะหรือว่าหวยนี่แหละอ่ะก็สามัญญาณเพลงกันก่อนนะเปิดมาด้วยตามคำขอเลย3เพลงนี้นะหัวใจที่ใช้แล้วครับไม้พิรมพรหมู่เขายังดาวออกสอนสินชัยแล้วก็ปิดท้ายด้วยฮักน้องได้2เมางานจากแดงจิตรกรกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับบนคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครวันนี้ก็วันที่1ตุลาคมกันแล้วครับประจำพุทธศักราช2569นะครับก็ช่วงเย็นๆพอ4โมงปุ๊บน้องฝนก็มาโปรยปรายอวยพรนะอวยพรแต่ตกทั่วเลยกรุงเทพปริมณฑลนะทั้งนนทบุรีปทุมธานีหรือว่าฝั่งศาลายาอ้อมน้อยยาวไปนครชัยศรีเลยก้อนนี้นะครับส่วนภายในกรุงเทพก็หลายพื้นที่กระหน่ำหนักกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เดินทางกับอย่างปลอดภัยกันด้วยส่วนดีเจนี่ก็เปียกเบาๆนะวันหวยออกแบบนี้ก็ต้อนรับกันสักนิดนึงนะครับเน้นย้ำกันก่อนครับช่องทางการขอเพลงครับผม022481366 022481366นะวันพุธวันนี้วันอะไรวันพุธกลางสัปดาห์ใช่ไหมวันพุธใช่ไหมดีเจก็ลืมวันจริงๆเอาจริงๆวันพฤหัสแล้วโอ้นี่ยังติดอะไรอยู่กับเก่าๆคนไทยเป็นอะไรกับคนเก่าเอ้ยไม่ใช่กับวันเก่าๆวันพฤหัสครับผมที่1ตุลาคมนี่ชัวร์แล้วชัวร์แล้วเช็คแล้วนะครับก็อยากเพิ่มเติมเลขไหน022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ครับสวัสดีท่านได้กันก่อนครับทาง SMS 468นะ4689400มีเชฟพงษ์ชนีครับฝากเพลงหัวใจที่ใช้แล้วบอกว่ามาครับมีวุ้นพร้อมเสิร์ฟแน่เอาฟองออกให้เรียบร้อยนะแล้วก็บอกว่ามอบเพลงนี้ให้ลุง935เสียเปี๊ยกครับให้กุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงหนวดมินบุรีและทุกเสียงทุกสายไอพรอนุชครับวันนี้ฝากเพลงสอนสินชัยมาหมู่เขายังดำออกส่วนทางเชฟพงษ์ก็รับฟังเรียบร้อยครับวันนี้ได้เพลงแรกเลยไม่โดนดองด้วยเมื่อวานโดนดองไปเนาะถัดไปครับเอื้อยเบอร์ตองวันนี้บอกว่าซื้อหวยไม่ถูกเพราะว่าเอื้อยเนี่ยลืมกลับค่ะส่วนคนเก่าแต่ทำไมอยากลืมอยากกลับจังเลยดันไม่ลืมนะก็ซื้อ07ใช่ไหมอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นยินดีคุณผู้ฟังหลายท่านด้วยนะบอกว่านี่ซื้อ07 70นี่ก็ได้กลับกันไปไม่เหมือนสาวเบอร์ตองเนาะเบอร์ตองเขาลืมกลับส่วนพี่กุลสมุทรปราการก็บอกว่าวันนี้ได้ลอตเตอรี่1ใบจ้ามาเตรียมที่จะทำแกงนะแกงอะไรดีพี่เลี้ยง1ใบกระทะใบบัวนะถูกหวย1ใบนะขอบพระคุณด้วยขอบพระคุณด้วยผิวไร้ปรับปรามครับพี่สามารถบอกว่า500x500อีกแล้วครับผมแล้วก็คุณจันเพนนะสวัสดีถึงพี่ปูปูบอกว่าวันพฤหัสจ้าเห็นไหมต้องช่วยเตือนดีเจเพราะดีเจเนี่ยลืมวันลืมคืนเลยลืมอย่างอื่นแต่ไม่ลืมเธอส่วนคุณพี่ประเสริฐบอกว่านนทบุรีแจ้งวัฒนะมืดฟ้ามัวดินทั้งลมทั้งฝนถึงกับมอเตอร์ไซค์ปลิวเลยฮะนี่นะผมมานี่ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามตอนนั้นยังไม่ตกเลยมาเจอฝนที่อสมทนี่แหละพี่อุไรสาวพัทลุงก็บอกว่าถูกหวยกินค่ะนะคะส่วนพี่คนคุณสันโดษนี่ก็ได้ฟังเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ของเพลงขอเพลงอาจารย์แดงมานะฮะแดงจิตรกรเนาะยายออดสามย่านสวัสดีด้วยขอเพลงน้องนันคุณวุฒิชัยนะสวัสดีพี่สุนิสาเอ่ยอีกหลายท่านพี่ปาโมดจากตราพี่ณรงค์ด้วยนะครับก็ทักทายกันแต่ตอนนี้1สายหน้าใหม่นะท่านใดที่สะดวกโทรมาก่อนได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366เห็นพี่ทศพลจากรัง

4โมงครึ่งแบบนี้นะครับหลายท่านก็ส่งเพลงมาฝากไว้ทางหลังใหม่ก็บอกว่านี่พี่สมหวังนะน้องโอ๊ตนะอ่ะก็ยินดีด้วยละกันนะครับแต่มาช่วงนี้ครับเรื่องราวของการวางแผนชีวิตโอ้หลายเรื่องราวหลายสถานการณ์ที่เราประสบเจอกันอยู่นะฮะทางนี้ทางนั้นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆมันก็สำคัญจริงๆเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าหากท่านยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลครอบครัวกันอยู่ถ้าเราเกิดการสูญเสียกระทันหันเนาะมันก็ลำบากจริงๆลูกหลานเขาจะอยู่อย่างไรยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเราดันยิ่งเจอภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไหนจะน้ำท่วมแผ่นดินไหวเอ่ยเห็นไหมหลายๆเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับเชื่อไหมบางครอบครัวก็อาจจะต้องเกิดการสูญเสียเสาหลักคุณพ่อคุณแม่ไปนะครับภาระหนี้สินเอ่ยลูกหลานก็ต้องรับกันโดยที่แบบไม่รู้ตัวยังคงต้องรับผิดชอบกันต่อไปหากเราเกิดการเสียชีวิตแบบกระทันหันขึ้นมาครับภาระหนี้สินเหล่านั้นเนี่ยมันก็บางกรณีมันก็ตกไปที่ลูกหลานได้ทันทีนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงเลยกับลูกหลานทำให้ทุนทรัพย์ในการจะดำรงชีวิตดำเนินชีวิตการเรียนจะยังไงสะดุดหรือเปล่านะฮะการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆครับตัวนี้ก็เหมาะมากหากท่านอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าเรียกว่าอายุตั้งแต่50ปีจนถึง75ปีเป็นแผนประกันชีวิตครับจากไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่าย

0: ค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานหรือจะเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้เพื่อคุณตัวคุณเองนี่แหละนะในช่วงบั้นปลายนะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกครับก็รับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับถัดไปกับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทครับโทรเลย02-201-4364ครับ02-201-4364นะครับสมัครง่ายๆสมัครได้เพียงคุณอายุ 50-75 ปีอายุมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าให้ลูกให้หลานสมัครให้ได้เช่นกันนะครับผม02-201-4364ครับอายุ50ปีจนถึง75ปีสมัครได้เลยนะครับคุณผู้ฟังกรมธรรม์ตัวนี้ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเบี้ยประกันเริ่มต้นครับเริ่มต้นแค่ละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะครับก็อยากให้คุณฟังลองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตกันได้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364ก็ฝากไว้ด้วยนะครับพิจารณากันดูนะการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆสำคัญจริงคุณฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเอง
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับหนุ่มสุพรรณสถานการณ์ฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้าง
2: ฝนไม่ตกมา2วันแล้วครับ
0: แล้วครับผมแถวๆบ้านพี่หนุ่มนี่มีใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาไหมเนี่ยสุพรรณไม่เนาะ
2: ไม่ไกลไม่ใกล้
0: ไม่ใกล้นะไม่ใกล้ไกลกันเลยในแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบนะพี่นะ
2: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาส่งกำลังใจกัน
2: ก็เอาที่บายใจของบาวีครับ
0: มอบให้ใครบ้างพี่หนุ่ม
2: มอบให้น้องนุดีให้ฟ้าไส้ให้ปลายฟ้าแล้วก็ให้นกสุพรรณให้พี่วันนิซ่าแล้วก็ให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้โอ้สุพรรณด้วยทุกเพียงทุกใต้ที่ฟังคืนนี้พิเศษดีเจแล้วก็ให้น้องร่างใหม่ด้วยครับ
0: หลายสถานการณ์พี่หนุ่มเป็นตัวแทนคุณผู้ฟังสักหน่อยหน้าใหม่ส่งกำลังใจสักนิดนึงพี
2: ่ครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ที่น้ำท่วมทุกคนทุกจังหวัดเลยที่ฟังคืนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ขอบพระคุณมากแหมพี่หนุ่มสุดยอดจริงๆวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะพี่หนุ่ม
2: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับผมหนึ่งสายหน้าใหม่ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจมาฮิวใจกันสักหน่อยถึงแม้ว่าความเครียดความตึงเนี่ยนะแต่ละสถานการณ์มันก็แตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่ละครัวเรือนนะครับก็อยากให้แบ่งบางเวลาสักหนึ่งนาทีสองนาทีผ่อนคลายกันบ้างนะฮะพักเรื่องเครียดมาฟังเพลงอย่างน้อยๆฟังเพลงนี่แหละหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกำลังใจซึ่งกันและกันได้เช่นกันในช่วงสายชิวหิวใจแบบนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านเลยอ่ะเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของก้อยคอหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้น

0: ันนี้การแสดงสดครับจากกล้วยครองหอยโข่งสดผัวทิ้งครับผมกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหวังจะไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลกับ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: มาถึงแล้วชั่วโมงนี้ครับกับป้าวิสามโคกฝากไว้งานจากจ๊อบบรรจบครับดูเธอทำเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมพาเรทเพลงฮิต

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกกรุงเทพ

ฝนตกหลายพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่มีรายงานว่าหลายจุดเกิดลูกเห็บตกอาทิย่านรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่แยกลาดพร้าวโชคชัย4เป็นต้นขณะที่กรุง

0: เกิน49มิลลิเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึกเกล่าทัพระดมกำลังตรงจุดช่วยประชาชนเร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการและแนวทางจากการประชุมในระดับรัฐบาลมาจัดระบบการปฏิบัติในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันและสามารถสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดพร้อมแบ่งพื้นที่และภารกิจให้ชัดเจนระดมสรรพกำลังที่ต้องการกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนจัดลำดับความเร่งด่วนของการสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังหรือเครื่องมือเพิ่มเติมสุภมาศสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ายกรถต้องเป็นธรรมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมขณะนี้เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายสำหรับการเคลื่อนย้ายรถสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและค่ารถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อด้านการเคลมประกันสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันต่อนะครับผม17นาฬิกากับอีก9นาทีเราโอ้โหฟังข่าวเมื่อต้นชั่วโมงไปแล้วก็ฟังทางลาดพร้าววังหินเนาะมีลูกเห็บตกด้วยอ่ะยังไงเดินทางแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพคุณผู้ฟังนะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนจริงๆเลยพาเดชเพลงฮิตครับ1สายมารอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมเดินสายอยู่กับคุณอะไรครับ
4: คุณไก่แจ้ครับ
3: พี่ไก่แจ้โทรจากแถวไหนพี
4: ่โทรจากดอนเมืองครับกรุงเทพครับ
3: ดอนเมืองกรุงเทพนี่นะครับผมแล้ววันนี้ทำงานแล้วหรือยัง
4: วันนี้ไม่ได้ทำงานครับ
3: วันนี้ได้หยุดอยู่นะ
4: ใช่ครับไม่มีงานทำเลย
3: อ๋อยังว่างอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ยังว่างงานอยู
3: ่โอเคอ่ะแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าใหม่กับ FM 95
4: ยกให้หมดเลยครับ
3: ครับ
4: ของ
3: MC2 ครับMC2 กับอาร์มชาบูนะพี่นะแล้วมอบให้ใครครับเนี่ย
4: ครับมอบให้พี่แซคลิ้นซิ่งครับ
3: อยากจะบอกอะไรพี่เขาไหม
4: อยากให้เขากลับบ้านครับเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเลยหายออกไปนานแล้วครับ
3: เขาไปเที่ยวหรือว่าติดแฟนครับ
4: น่าจะติดผู้หญิงครับ
3: คือพี่ชายหรือว่าเพื่อนครับเนี่ยที่ชื่อเมื่อกี้
4: อ
3: ัน
4: นี้เป็นพี่ชายครับ
3: พี่ชายเลยนะนี่ตามตัวสักหน่อยผ่านวิทยุเลยนะ
4: ใช่ฝากประชาสัมพันธ์ให้เขากลับบ้านได้แล้วครับ
3: เออกินข้าวกินปลาบ้างใช่ไหมอย่ามัวแต่ติดหญิงอย่างนี้
4: ใช่ครับ
3: สุดยอดจริงๆน้องชายเขาอ่ะเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะพี่ไก่แจ้นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ๆครับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี
4: ้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อย

0: ำไหนคำนั้น
1: และไอไอยาราอาห้า
0: และไอไอยาราอาห้าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาห้า
0: ไอยาราอาห้า
1: โอเคเรียบร้อยครับผมพี่ไก่แจ้ขอบคุณด้วยนะที่แวะมาฝากเพลงนะ
0: ครับผมครับ
1: ครับผมสวัสดีครับนะหนึ่งสายหน้าไมค์ครับกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคพี่ไก่แจ้บอกว่านี่กลับบ้านสักหน่อยนะยกให้แมทเลยครับยกให้หมดเลย RM C2 กับ R แปลง MC2 กับ

ิเพลงต่อเนื่องครับพาเรทชุดนี้17:26ก็หวังว่าพี่เช็คลิ้นซิ่งเนี่ยนะฮะจะได้ฟังข้อมูลจากทางน้องชายไก่แจ้ดอน

0: เมืองนะที่ฝากไว้หัวขบวนพาเหรดครับยกให้หมดเลยอาร์ม MC2 ครับร้องไว้กับอาร์มชาบูต่อด้วยเพลงที่2ชื่อว่าสาวงามเมืองใต้งานงานจากพี่เม็กเทวดาหลวยางร้องไว้กับพี่สมพงษ์วงลูกคลักครับผมเพลงที่3ชอบมานานพังเขาแล้วออฟดอกฟ้าและปิดท้ายด้วยแม่ดอกพยอมงานจากเมนทัลนี่ก็เป็นพาเหรดเพลงฮิตครับโจ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ทักทายด้วยนะครับผมมาอยู่ในช่วงเวลานี้นะก็ทักทายทางหลังไมค์กันสักนิดนึงนะสวัสดีไปถึงพี่นันท์เพชรบูรณ์ครับฝากเพลงหัวอกพ่อห้างเช่นเดิมมอบให้พี่ขาวรา118แล้วก็พี่สุดยอดจากวังสะพุงพี่ยาพี่ต่ายอ่อนนุชนะป้ายาสมุทรปราการพี่ประโมทจากตราดพี่เหน่งบึงกลุ่มป้าวิสามโคพี่สุดยอดจากเลยก็แวะมาฝากเพลงคนไกลที่ห่วงใยเธอของบ่าวีฝากมอบกลับไปให้พี่นันท์เพชรบูรณ์พี่สันจากเลยครับฝากเพลงพี่บุ๊กสุภการเข้ามาเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะเดี๋ยวดูช่วงถัดไปแล้วก็มีแม่กอบกุลรัฐพร้าว101ครับลุง935วันนี้ก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วแกบอกว่าอยู่แถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฝากเพลงอาบน้ำมนต์มาของพี่พิมดามอบให้เจ้าพงเจ้านี่บอกว่าถ้าหวยไม่ถูกเนี่ยก็อาบน้ำมนต์ก็ได้นะเผื่อแบบว่าล้างเคราะห์ล้างเคราะห์ก่อนจะอาบน้ำมนต์วันนี้ก็เปียกฝนมาแล้วเนาะโดยเฉพาะดีเจฟังทางมีนบุรีนี่สาวปากแดงบอกว่านี่เต็มไม้เต็มมือเลยค่ะเต็มมือเอื้อยเลยค่ะแข็งด้วยลูกเห็บนี่ค่ะตกหน้าบ้านเลย

0: ั้นจากพ่อเอ๊ะครับผมเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์นะฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าของคุณพี่ไกรสอนเรืองศรีเนาะหลายคนก็ยังคงขอมานะแต่เวอร์ชันนี้โอ้มันเลยทีเดียวนะพ่อเอ๊ะเอามาเรื่องใหม่นะครับผมก็เพลงนี้ประกาศจากอาจารย์เฉลิมพลมลคำครับการเรียบเรียงเสียงสารดนตรีเวอร์ชันของพ่อเอ๊ะนี่ก็ได้อาจารย์สวัสดิ์สารคามมาทำใหม่นะชื่อเพลงว่าผิดหวังซ้ำเท่าคุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาได้นะครับผมในช่วงเวลาของจ่อชีวิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: โรคเหน็บชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดี

วิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ในช่วงท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับผม 17:52 นกันแล้วขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับก็สวัสดีไปเพิ่มเติมพี่หนิงซีคอนด้วยฝากเพลงเข้ามาเนาะฮักสาวลูก2ฮักสาวลูกติดซึ่งจะเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านฝากเพลงใครคือคนที่ใช้ของเธอน้องนันอนันต์สวัสดีไปถึงพี่กระแตด้วยนะครับผมแวะมาฟังเพลงกันน้องทิพย์สุดาพี่บุ๋มนะพี่เอจากตลาดไทยก็บอกว่าเตรียมตัวที่จะทานมื้อเย็นกันแล้วเลิกงานตอนนี้นะคุณยายพอเพียงฟังเพลงเมื่อสักครู่บอกว่าโอ้อยู่คนเดียวสบายแล้วค่ะนะอย่าไปหาใครให้เข้ามาทำให้หัวใจมันกระวนกระวายเลยดีกว่านี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่ปาริตาด้วยนะครับเป็นตัวแทนจากฝั่งพระขนงที่แวะมาคอมเมนต์กันแต่ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเลยดีกว่าพาคุณผู้ฟังย้อนวันๆไปในยุค 2000แล้วกันเพลงนี้จากปีพ.ศ.2545เป็นเรื่องราวความรักที่จำใจไม่รู้จำใจหรือเปล่าแต่เขาเรียกว่ายอมจำนนดีกว่าต่อความเป็นจริงแล้วก็ต้องเสียสละให้เธอเดินจากไปเจ็บตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวสักวันมันก็หายดีกว่ารั้งเธอไว้แล้วต้องทนทรมานไปกันทั้งคู่ได้แต่พูดว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรจริงๆครับไม่เป็นอะไรครับจากปราโมชวิเลปานะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้

0: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
1: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม

0: อยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ครับแหมนึกว่าฝนฟ้าจะไปแล้วนะฮะและจะมาอีกรอบที่4ตกหนักเลยพี่ไพศาลเมื่อสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: เห็นว่ามีลูกเห็บด้วยนะ
0: ใช่ครับรัชดาคนตื่นตาตื่นใจกันใหญ่เลยมีลูกเห็บตกในกรุงเทพฮะ
1: ประหลาดมาก
0: ไอ้ลูกเห็บตกนี่ก็คือร้อนมันเจอเย็นใช่ไหมครับกลายเป็นลูกเห็บเนี่ย
1: มันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดช่วงที่พายุฝนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วง
0: เมษาประมาณนี้พายุฤดูร้อน
1: ช่วงฤดูร้อน
0: ฮะ
1: ฤดูร้อนแล้วมันก็เกิดฝนขึ้นมาฉับพลันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีลูกเห็บเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะมันเกิดการลัดขั้นตอนจากเย็นจัดเป็นน้ำแข็งแล้วลงมาเร็วเกินไป
0: ละลายไม่หมด
1: ละลายไม่หมดมันก็ตกมาเป็นน้ำแข็งเลย
0: ครับ
1: นะมาเจอสภาพอากาศร้อนอย่างรุนแรงนะ
0: ครับเออแต่คราวนี้มันเกิดในกรุงเทพมหานครเลยนะ
1: มันก็แปลกมาก
0: ครับ
1: มันวิปริต
0: โอ้เขาบอกเจอกันนะรัชดาลาดพร้าวโชคชัย4นะฮะ
1: ครับ
0: ฝนตกแล้วก็เจอลูกเห็บกัน เอามาถ่ายทำคอนเทนต์กันใหญ่เลยนะ
1: แถวแถวบ้านผมไม่มีฝนเลยนะ
0: เออเหรอครับ
1: เออไม่มีเลยแถวคลองสามวาก็พื้นที่ที่โดนปัญหาสายไหมคลองสามวาแล้วก็ติดกันก็เป็นลำลูกกาเนี่ยไม่มีไม่มี
0: ฝนเคลิ้มเคลิ้มพี่ไพศาล
1: ไม่ก็นิดหน่อยอ่ะถ้าจะไม่สังเกตเลยแดดทั้งวันมากกว่า
0: ครับครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากล้างบ้านนะเนี่ย
1: ที
0: ่ลำลูกกาลำลูกกาคลอง4ครับ
1: ก็วันนี้ก็ไม่มีฝนนี่ใช่
0: ไห
1: ม
0: ไม่มีฝนแล้วก็น้ำบนถนนลำลูกกาต้องบอกว่าแห้งแล้วนะฮะมีแค่แฉะบางช่วงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านที่ซ้ายขวาที่เข้าไปหมู่บ้านเนี่ยถนนลำลูกกามันสูงพอหมู่บ้านมันก็จะค่อยลาดๆต่ำลงไปโอ้โหผมไปอยู่ด้านท้ายซอย
1: ถนนมันสร้างทีหลังไง
0: ครับ
1: ถนนมันมีการปรับทีหลังล่าสุด
0: ครับ
1: ก็หลังจากหมู่บ้าน
0: ก็สูงเลย
1: แล้วก็ถมขึ้นไปเรื่อย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็น้ำเข้าไปในบ้านประมาณสักครึ่งหน้าแข้งฮะตอนนี้ก็ลงไปพอสมควรแล้วครับ
1: ถ่ายรูปแล้วใช่ไหม
0: ถ่ายมาเล็กน้อยแต่นั่นเองฮะเดี๋ยวรอวัตการเยียวยาเขาจะเยียวยายังไง
1: อ๋อแต่ว่าของคุณปทุมนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเขามีให้ส่งทางโซเชียลได
0: ้ครับ
1: เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยวดาวเทียมชิสดาเขา
0: ชี้เอง
1: เขาจะชี้เองแต่ว่ามันก็มีเคสของนักอนุรักษ์ชื่อดังอ่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์อะไรที่ก็เคยเป็นประธานมูลนิธิสื่ออ
0: ่าครับ
1: ที่เรื่องน้ำท่วมนี่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าจิสตารายงานว่าบ้านผมน้ำไม่ท่วมผมเลยดีโชคดีผมเก็บภาพไว้วันมันท่วม
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็คุณศักดิ์สินนะคุณศักดิ์สิน
1: นะคุณศักดิ์สินเฉลิมลา
0: ภครับครับ
1: บอกเลยโชคดีนะว่าเก็บภาพไว
0: ้ครับ
1: เพราะบ้านเขาท่วมแต่ว่าดาวเทียมมันรายงานมันรายงานว่าไม่ท่วม
0: อ๋อ
1: คดีทางจิสตาเขาก็บอกว่ามันยังไม่ 100%
0: ครับ
1: ยังไม่ 100% เพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันก็เก็บภาพเก็บอะไรเอาไว้ด้วย
0: เป็นหลักฐานคร
1: ับ เพราะบางทีแบบมันเห็นแต่หลังคามันก็คำนวณไม่ได้ว่าข้างในหลงน้ำมันเข้าไม่เข้าอย่างเงี้ย
0: ปัญหาคือตอนที่มันหนักๆมันเข้าไม่ได้ที่พี่เพศานตอนเข้าไปวันนี้ก็คือน้ำในบ้านมันแห้งแล้วไงฮะแต่มันก็ทิ้งรอยคราบรอยอะไรที่บนเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวรอการพังลงมาฮะมันต้องทิ้งแน่นอนครับพวกโต๊ะพวกตู้พวกอะไรประมาณนี้มันต้องทิ้งแน่นอนเพราะมันบวมแล้วฮะนะไอ้ตรงนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้หนึ่งคือปัญหาสองหมู่บ้านเดียวกันมันมีประเด็นดราม่าไงคุณนวัดเนี่ยหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเอาฝั่งของนายกไงแต่ฝั่งของคุณนวัดเขาท่วมไงถ้าจีสตาร์เขาชี้ว่าหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเนี่ยโอ้คุณนวัดโกรธแย่เลยนะครับ
1: ครับก็ต้องเอาหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายตัวเองไปโชว
0: ์ครับ
1: แต่เขตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาพอจะมีบันทึกอะไรอยู่นะ
0: ผมเห็นพี่ไพศาลเพราะวันนี้ตอนผมล้างบ้านอยู่ครับเทศบาลลาสวายเข้ามา
1: ใช
0: ่ตอนเทศบาลมาเนี่ยเขาเอารถมาประจำพันเลยนะฮะได้ยาสามัญประจำบ้านนะฮะกับเรื่องของน้ำยาน้ำกัดเท้าก็แจกให้
1: ครับ
0: แจกน้ำ

0: นะครับแล้วจดข้อมูลด้วยนะฮะจดข้อมูลว่าหลังไหนท่วมยังไงฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านครับ
1: เพราะว่าอย่างปี54เนี่ยเขาก็แทบจะรู้เลย
0: ครับ
1: เราไปติดต่อเนี่ยเขาบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้ท่วมหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเขารู้หมด
0: ก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วฮะจด
1: เขารู้เขารู
0: ้ครับ
1: ท่วมแต่ไม่เข้าบ้าน
0: อีก
1: ท่วมแต่ว่าท่วมถนนท่วมอะไรต่างลานหน้าบ้านท่วมแต่ว่าน้ำไม่เข้าบ้าน
0: มันจะมีเงินเยียวยาอีกก้อนหนึ่งเป็นคนละส่วนกัน
1: มันจะได้แตกต่างกันแต่ตอนปี54นะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่รู้หลักเกณฑ์ยังไงเพราะชาวบ้านผมไม่ท่วมแต่ว่าคำว่าไม่ท่วมนี่ก็คือว่าเหมือนถูกปล่อยเกาะนะ รอบๆเขาก็ท่วมกันออกไปไหนมาไหนก
0: ็ลำบากเลยฮะ
1: ต้องเลือกเส้นทางหน่อย
0: ถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อปี54มันจะมีให้ติ๊กพี่พิสารนะครับเฟอร์นิเจอร์อะไรของเราเสียหายบ้างแล้วก็ไอตอนปี54เนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับถ่ายทุกอย่างที่มันเสียหายแล้วก็ยื่นเป็นปึกไปเลยนะครับให้เขาเห็นปั๊มน้ำเสียตู้เย็นเสียโต๊ะตู้เสียหายนะอะไรเสียหายบ้างถ่ายภาพประกอบยิ่งมีคลิปยิ่งดีใหญ่เลยครับ
1: นั่นผมเอากระสอบทรายลงบล็อกหน้าบ้านไว้หมดเลย
0: ครับ
1: มีกระสอบทรายมีไดโว่มีอะไรพร้อม
0: แต่น้ำไม่เข้าเลยใช่ไหม
1: เข้ามาก็สูบออกไงแต่ไม่เข้าในบ้านเนี่ย
0: ครับ
1: มันเข้ามาลานหน้าบ้านแล้วเราก็ตั้งกระสอบทรายยันไว
0: ้ ค
1: ือน้ำจากข้างนอกเนี่ยมันสูงอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีตั้งกระสอบทรายไม่อะไรไว้ก็เข้ามาแต่เราตั้งกระสอบทรายไง
0: เข้ามาน้อยแล้วก็สูบออกเนี่ย
1: มันซึมเข้ามาแล้วก็ซึมเท่าไหร่สูบออกเท่านั้นใช้วิธีอย่างเงี้ย
0: โอ้ของผม
1: สูบตลอด
0: ประธานหมู่บ้านนี่นะฮะมายืนยันเลยเราบล็อกหมดมีกระสอบทรายเหมือนกันพี่ไพศาลเรามีพญานาคเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเอามาตัวเดียวแต่น้ำมันมาล้อมอยู่ตลอดเวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงพังฮะพอพังเสร็จหมู่บ้านไม่เหลือเลยครับ
1: ไอ้ที่เดี๋ยวนี้อะไรท่อพญานาคเขาเรียกท่อซิ่ง
0: ซิ่งอันนี้แฟดคลองจันจากเป็นเมตรอ่ะตอนนี้เหลือ50เซนครับ
1: ที่ว่าผลไม่ได้อยุธยานะ
0: ใช่ครับโอ้โหสูบเมื่อเช้านี้พุ่งปี๊ดออกมาเลยนะพี่เพศาน
1: เสร็จภารกิจแล้วคลองจันหรือว่าจะเคลื่อนไปช่วยทางให้นุ่งต่ออ
0: ่าฮะ
1: ที่ลมกล้า
0: วลมกล้าวลมกล้าวหนักครับน้ำเน่าแล้วตอนนี้ครับ
1: กล้าวใช่น้ำเน่าด้วยขยะด้วย
0: ครับ
1: ขยะนี่เป็นแพเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหคือมันต้องสูบน้ำไม่แห้งแล้วขยะกองกับพื้นถึงเอารถขยะมาเก็บไปมั้งแบบนี
0: ้ครับ
1: คือที่แรกว่าจะเอาโฟมเอาอะไรมาขนก็ไม่ไหวหมดตู้ปริมาณนะ
0: แล้วน้ำไม่ลงอ่ะพี่เบสารเพราะว่าน้ำมันต้องบังคับลงท่อใช่ไหมครับพอบังคับลงท่อเนี่ยพวกพลาสติกขยะอะไรไปอุดนิดเดียวเองน้ำชะลอเลย
1: คร
0: ับ คร
1: ับ ต้องสูบออกอ่ะต้องสูบออกต้องหาทางสูบออกคือรอให้มันระบายออกไปผ่านตามท่อไม่สำเร็จต้องสูบออก
0: ก็รอคลองแสนแสบลงมาต่ำกว่าตลิ่งหน่อยนะฮะและนี่ก็ระดมสูบกันเพราะว่าอย่างวันสองวันเนี่ยต้องขอชมเรือคลองแสนแสบของครอบครัวขนส่งเขาเลยนะครับเขาเอาเรือมาผูกกับ
1: แล้วก็ดันน้ำให้
0: ดันน้ำฮะผลักดันน้ำให้ฮะเหมือนของทัพเรือเลยครับแล้วของเขามีเรือเยอะไงพี่ไพศาลเรือโดยสารของเขาเนี่ยเขาก็ทำเป็นช่วงๆเลยฮะรับต่อกันเป็นทอดๆและทอดละ3ลำ3ลำนะฮะถ้าช่วงไหนมีลำหนึ่งก็ซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งเพื่อให้น้ำมันไหลไปทางนู้นฮะมีนบุรีฉะเชิงเทราไปทางนู้นฮะแล้วน้ำมันลงเร็วจริงๆฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยสูบลงคลองแสนแสบก็ทำให้น้ำถนนลำคำแหงวันนี้ที่ขับรถผ่านมานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เราเห็นสนามฟุตบอลกลายเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยตอนนี้เห็นสนามหญ้าแล้วครับแต่ลู่วิ่งยังมีน้ำท่วมอยู่ฮะเท่านั้นเอง
1: อ๋อนี่ก็สูบไหมหรือมันแห้งเอง
0: มันแห้งเองมันแห้งก็คือพอเราสูบลง
1: อ๋อมันก็ระบาย
0: คลองแสนแสบมันก็โดยรวมของย่านหัวหมามก็ลงคลองไปด้วยครับ
1: ใช่เพราะมันก็มีท่อ
0: ครับเชื่อมกันหมด
1: ระบายน้ำเชื่อมลงคลองอยู่
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับพี่เพศาลครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร
4: 02-7407400 รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตนาฬิกา13 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับวันนี้การเมืองเขาก็จับคู่กันหลายคู่นะ
0: ใช่ครับดุเดือดมากเลยครับ
1: เรื่องส่งอาหารผ่านแกร็บของครัวภูมิใจไทย
0: ครับ
1: ก็อันนั้นเจ้าภาพคือคุณสุขสมรวย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นแม่งาน
0: มันจะมีปัญหาอย่างนี้พี่ไพศาลเพราะว่าให้ไปส่งในช่วงที่มันน้ำลึกๆเนี่ยบรรดาพวกแอปพลิเคชันต่างๆพวกแกร็บพวกอะไรประมาณนี้ฮะเข้าไปลำบากพอไปลำบากแล้วเนี่ยนะโอ้เห็นภาพที่ออกมาต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเหนื่อยพี่ไพศาลกว่าจะได้หนึ่งงานนะฮะแล้วถ้าเกิดเขายกเลิกนะพี่ไพศาลผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้เราไปกด delete ยกเลิกว่าไม่รับงานเนี่ยถึงระดับหนึ่งโดนดองเลยนะครับวันนั้นคุณจะไม่ได้งานสักงานหนึ่งเลยนะครับพี่ไพศาลอันนี้ก็ทำให้บรรดาผู้ขับผ่านแอปพลิเคชันเขาบ่นมาไงฮะว่าโอ้โหแต่ละเคสที่เขาสั่งไปที่ภูมิใจไทยเนี่ยไปน้ำลึกทั้งนั้นเลยเขาไม่อยากไปกดยกเลิกก็ไม่ได้อะประมาณนี้ครับ
1: ครับก็คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนักก็จะเป็นคุณรัชนกใช
0: ่ไหมครับ
1: คุณรัชนกสีนอกก็ซัดกันหนักแรงมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าพอการเมืองเขาฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายค้านอีกฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลก็ถูกมองเป็นประเด็นการเมือง
0: ใช่ครับครับ
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าพิจารณาไม่เอาประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยไอ้ทำแบบนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่เยอะนะคือจุดหนึ่งก็คือว่าครัวเนี่ยมันตั้งที่ทำการของพรรค
0: ของชายครับถนนพลโยธินฮะ
1: แล้วก็พื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
0: ครับ
1: ที่หนักๆแล้วก็คนติดออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารอะไรไม่ได้นะแล้วนี่คุณณรงค
0: ์ครับ
1: ร้านสะดวกซื้อเนี่ยของขาดแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่มีการส่งของเลยนะยิ่งอาหารนี่พูดยังไงว่าหมดทั้งร้าน
0: ผมเข้าร้านสะดวกซื้อตรงเทพลีลาตอนผมขับกลับมาที่ทำงานเนี่ยพี่ไพศาลลองแวะซื้อกาแฟซะหน่อยสิเดี๋ยวเราจะจัดรายการ
1: กาแฟก็ไม่มีแล้ว
0: ใช่ครับ
1: กาแฟหมดไม่มีส่ง
0: อาหารในเชลนะพี่ไพศาลที่เคยมีอยู่เต็มเนี่ยไม่เหลือเลยครับ
1: ผัดกับไอผัดกะเพราอะไรต่างๆอะไรเนี่ยที่มาเวฟกินอ่ะไม่มี
0: เลยครับใช่ครับใช่ครับ
1: พวกของสดขนมปังนมอะไรก็ไม่มี
0: จะบอกว่าพอน้ำท่วมแล้วก็ขาดช่วงเนี่ยมันเลิกท่วมไป 2-3 วันแล้วนะฮะสำหรับรามคำแหง
1: แต่ว่าผมก็ถามร้านสะดวกซื้อชื่อดังเขานะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่ายังรถยังไม่มีมาส่งเลยคือของที่อยู่เนี่ยพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมมาเนี่ย6 วันแล้วเนี่ยนะหยุดหมดเลยไม่ใช่ว่ามาส่งบางอย่างแล้วบางอย่างขาดนะไม่มีรถมาส่งเลยระบบถูกตัดขาดเลยซึ่งอันเนี้ยผมก็คิดว่าเอาละเดี๋ยวทางธุรกิจเขาก็ไปแก้ปัญหาเขาเอาอะแต่ว่ามันก็หมายความว่าไอ้ร้านที่พอมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็ไม่มีสินค
0: ้
1: าที่จะช่วยดูแลกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยผมว่ามันจำเป็น
0: ก็ยังจำเป็นจิตอาสา
1: เนี่ยแต่เอาครัวมาตั้งสักไกลขนาดนี้แล้วก็จะให้ทางไอ้แกร็บกรุ๊ปอะไรเขาเป็นคนส่งเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่นะ
0: ผมนึกภาพนะจากท ถนนพหลโยธินเลยมอเกษตรไปพักภูมิใจไทยอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไปแฟดคลองจันทร์อู่ไกลอยู่ฮะไกลมากนะครับ
1: คือกว่าจะตีแต่ละรอบเลยนะ
0: ครับ
1: มันคือดูแล้วมันถ้าสมมุติว่าจะทำและใช้บริการนี้จริงเนี่ยมันน่าจะ
0: ไปติดตามตรงนู้นเลย
1: หาทำเลหรือว่าก็ยอมกระจายครัวหน่อยนะ
0: ครับ
1: ยอมกระจายครัว
0: ไปโรงเรียนบ้านบางกะปิโน่น
1: บางกะปิเสาบางกะปิสักครัวนึงแล้วก็เสาล่มเก้าสักครัวนึง
0: ลากระบังครัวนึงอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือว่าที่ไหนที่มันหนักๆอะไรเงี้ยก็กระจายไป
0: ครับ
1: ดีกว่าคราวนี้ไอ้ส่วนไอ้เรื่องของกรับอะไรเนี่ยมันมีปัญหาว่าเขาไปไม่ได้นะมันท่วมแล้ว
0: เขา
1: ต้องบอกปัดเองยกเลิกเนี่ยเขาก็ถูกรีพอร์ตใช่ไหม
0: ใช่ครับถูกรีพอร์ตแล้วอยู่ช่วงหนึ่งเด็ดงานจะไม่เข้าวันนั้นเลยนะครับ
1: เห็นคุณสุขสมรวยก็บอกเดี๋ยวจะให้คุณโต้งซึ่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมไปช่วยเคลียร
0: ์ครับ
1: เป็นรัฐบาลก็ดีอ่ะ
0: ครับ
1: เอกชนก็คงเกรงใจ
0: โอ้โหพี่ไพศาลสมคนขับนะเด้งขึ้นมาปั๊บงานอยู่ไหนฮะตึก25แฟลตคลองจันทน้ำแค่คอเงี้ยไปยังไงครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็คือก็เห็นว่าก็น่าต้องปรับต้องดูแล้วต้องปรับ
0: ครับ
1: ปรับระบบอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะ
0: อ
1: ันนี้ผมตัดประเด็นที่ว่าไปการเมืองไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ต่างฝ่ายต่างคงไม่มีใครยอมมันเสียเชิงในการเมืองกัน
0: โอ้โห
1: แต่ว่าถ้าไม่เอาเราไม่เอาตรงนั้นเอาดูเรื่องข้อเท็จจริงว่าในทางปฏิบัติมันจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยผมก็คิดว่าหนึ่งถ้าครัวมาอยู่รวมตรงนี้มัน
0: สะดวกง่าย
1: มันขยับครัวไปให้ใกล้เนี่ยมันจะสะดวกกว่า
0: ครับก็ประเด็นดราม่ามาตั้งแต่คุณบุ๋มพนัดดาเห็นไหมพี่พิสารที่จะเอาข้าวน้ำอะไรไปแจกอ่ะแล้วตามข่าวที่ออกมาก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าพึ่งเลยมันจะไปซ้ำซ้อนกับนายกลงอยู่ให้นายกไปก่อน
1: อันนี้เฉลียอันนี้ก็เฉลียนายพวกแก่กองเฉลียทั้งหลาย
0: ครับ
1: กลัวเดี๋ยวจะมาแย่งซีน
0: ประมาณนั้น
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาเดี๋ยวเอ้าอุ้ยมีคนดังบุ๋มปนัดดาหิ้วของจะไปแจก
0: ช่างพุงช่างภาพก็ต้องวิ่งไปหาคุณบุ๋ม
1: นักข่าวก็ต้องไปใช่
0: ครับ
1: ดึงไอ้สปอตไลท์ไป
0: ครับ
1: แหมก็เลยต้องกันแบบมันก็เป็นซะอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: อีกคู่นึงเดี๋ยวต้องเราพักยังพักแล้วนี่
0: พักไปแล้วครับพักไปแล้วครับ
1: อีกคู่นึงเนี่ยวันนี้มีการอภิปรายมีการประชุมสภานะ
0: ครับ
1: โอ้โหเขาบอกวันนี้นี่มีกระทู้ถามของรังสิมันต์โรมถามเรื่องขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นจำนวนเงิน40ล้านบาทอ
0: ันนี้ที่คุณชัยชนกพูดตั้งแต่ตอนเป็นรัฐมนตรีสมัยอนุทิน1เลยไหมครับ
1: เขาเป็นคนพูดเองชัยชนก
0: ใช่ไหมครับ
1: พูดเอง
0: ครับ
1: ถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีว่าจากกรณีที่เปิดเผยต่อสภาเมื่อวันที่30กันยายน68ว่าก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้นเนี่ยมีผู้ติดต่อเพื่อเสนอสินบน40ล้านบาทต่อเดือนเพื่อให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์และเว็บพนันซึ่งตกลงแล้วการเสนอสินบนมีข้อเท็จจริงอย่างไรซึ่งเรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นคือ1เรื่องสินบน2เรื่องเว็บพนันซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์และหรือคอลเซ็นเตอร์ผู้เสนอสินบนคือในคิวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวในคณะกรรมการกฎหมายของสภาโดยมีการเสนอโดยการพูดคุยกับนายฉัตรมงคลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยดำเนินการของสสพรรคภูมิใจไทยที่ชื่อว่าพิมสสอยู่ที่อยุธยาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคือมีการคุยกันเมื่อวันที่20กันยายนหลังจากนั้นวันที่25กันยายนจากปากคำของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รมช.มหาดไทยปรากฏว่าได้มีการพบ

0: ายนหลังจากนั้นวันที่25กันยายนจากปากคำของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รมช.มหาดไทยปรากฏว่าได้มีการพบกับนายฉัตรมงคลและมีการพูดคุยกันเรื่องนี้หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกับนายชัยชนกในวันที่3ชัยชนกได้ชี้แจงนะบอกว่าประเด็นนี้ตอบไปหลายเวทีแล้วรวมถึงในกรรมาธิการกฎหมายซึ่งคำถามที่อยากให้ตนยืนยันเรื่องสินบนตนก็ยืนยันไปตามกระบวนการที่ท่านได้ขึ้นสไลด์ไปแล้วเพราะท่านรู้และทราบดีอยู่แล้วส่วนที่ถามว่าสรุปแล้วกระบวนการนำเสนอเมื่อไหร่อย่างไรแน่เพราะตนพูดเมื่อวันที่30กันยายนและบอกว่าตนเป็นรัฐมนตรีแล้วซึ่งจริงๆยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่จนกว่าจะแถลงนโยบายความหมายของตนยังไม่สามารถดำเนินการและสั่งการอะไรได้จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นส่วนเรื่องการตรวจสอบภายในของหน่วยงานกระทรวงดีอีก็ได้ตั้งคณะกรรมการตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาและได้มีการตรวจสอบแล้วว่าภายในกระทรวงมีท่านใดที่มีการกระทำรับสินบนนี้หรือไม่ซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ได้พบหลักฐานตนจึงไม่สามารถที่จะเอาความเชื่อส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งได้แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและได้มีการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสอบสวนกลางและกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอนำไปขยายผลต่อแล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้มันวุ่นตรงที่มันวุ่นตรงที่คุณชัยชนกใช่ไหมคุณชัยชนกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชน
1: ครับ
0: นะพาดพิงไปถึงส.ส.พรรคประชาชน
1: ครับ
0: ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บ
1: เว็บ
0: พนัน
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: คุณชัยชนกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์เว็บไซต์พนันเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เราได้มาปฏิบัติหน้าที่สแกมเมอร์มีปริมาณที่ลดลงกว่า 50% ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากนั้นเรายังมีการนำมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นคดีที่สมุทรปราการนี่แหละฮะตรงนี้แหละครับนายสิทธิชัยส.ส.ของพรรคท่านที่โดนจับกุมไปแล้วพร้อมพวกข้อหาร่วมกันจัดให้การพนันและฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีโนมินีที่ภูเก็ตคดีฟอเรสต์คดีฟอกเงินฉะนั้นถ้าท่านรังสิมันต์มีความจริงใจจริงใจในการปราบปรามเรื่องนี้จริงๆผมเชื่อว่าท่านมีท่าทีอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องมาป้ายสีรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นโอกาสทองของท่านเลยเพราะรัฐบาลชุดนี้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติจริงๆท่านให้ข้อมูลพวกเราดีกว่ามีข้อมูลอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นเบาะแสสำคัญสิ่งที่ท่านรู้ไม่ว่าจะเป็นคนในพรรคนอกพรรคเนี่ยเราดำเนินการเต็มที่แล้วก็ดำเนินการสุดความสามารถครับ
0: ครับอีรังสิมันก็ลุกขึ้นนั่นเลยชี้แจงเลย
1: ครับ
0: บอกว่าตนสงสัยว่าส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเนี่ยชื่ออะไรคิดว่าไม่น่ามีนะที่ท่านกล่าวว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันเรื่องการฟอกเงินอะไรเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: ขอยืนยันว่าโดยที่ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบใดๆที่เกิดขึ้นและทำให้สมาชิกหรือส.ส.พรรคประชาชนเรายินดีพร้อมให้มีการตรวจสอบและเรายืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องอันนี้มาถึงสิ่งที่กลายเป็นปัญหานะคุณรังสิมันโรมบอกว่าถ้าท่านจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมน่าจะลงไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นส.ส.ที่อาจจะมีสามีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศเรายินดีที่จะให้ใช้กฎหมายเพื่อปรับทุนสีเทาแต่ถ้าท่านจะใช้กฎหมายก็ควรจะดำเนินการให้ครอบคลุมไม่ใช่พรรคนี้มันเกี่ยวมันสีส้มเอามันเลยแถลงข่าวเลยถ้าทำแบบนั้นก็ได้แต่มาตรฐานนี้ท่านก็ควรจะถูกปรับใช้กับส.ส.ชัยภูมิพรรคท่านด้วยเหมือนกันท่านได้ดำเนินการหรือไม่หรือนั่นมันสีน้ำเงินนี่มันสีส้มใครก็ตามที่เป็นสีน้ำเงินต้องรอดเราจะอยู่กันแบบนี้หรือ
1: ครับ
0: นะ
1: โ
0: อ้โหพอพาดพิงไปถึงส.ส.หญิงชัยภูมินี่ก็นะ
1: ก็มีคนเดียวเป็นสุภาพสตรีฮะต้องลุกครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ครับคุณอะไรนะคุณสุชาดาชางแทนทรัพย์ใช่ไหมสสชัยภูมิ
0: ก็ปรากฏว่าคุณสุชาดาชาง
1: ครับ
0: ชาง สางใช่ไหม
1: สางครับสอโซ่
0: คุณสุชาดาสาง

0: ทางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงว่าสสชัยภูมิผู้หญิงมีเพียงคนเดียวคือตนเองนายรังสิมันจะพูดจาเลื่อนลอยไม่ได้ต้องมีหลักฐานหากพูดมาแบบนี้พูดชื่อมาเลยจะดูแมนกว่านะฮะคุณสุชาดาบอกดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยอย่าพูดด้วยอารมณ์พูดอะไรต้องมีหลักฐานไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลแล้วมาพูดพาดพิงถึงที่ฉันที่ฉันไม่ยอมท่านต้องถอนหากท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะที่ฉันเสียหายรังสิมันโรมก็บอกว่าประเด็นที่ตนพาดพิงตนได้บอกรัฐมนตรีว่าหากท่านจะปราบขอให้ไปดูสสให้ไปดูสสอีสานของท่านต้องไปดูสสชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะสสที่เป็นผู้หญิงตนไม่ปฏิเสธที่ตนพูดประโยคนี้และหากท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วงไม่ช้าพอผมถึงตรงนี้ก็ทำให้นางสาวสุชาดาสสชัยภูมิสูนขึ้นมาทันทีว่าเปิดเลยค่ะถ้าท่านมีหลักฐานเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยดิฉันเสียหายไปแล้วจากคำพูดของท่านหากไปค้นข้อมูลก็เจอชื่อดิฉันเป็นสสชัยภูมิเพียงคนเดียวมันไม่ใช่ว่าท่านจะเอาชื่อเสียงที่ท่านมีมาพูดให้คนอื่นเขาเสียหายท่านต้องถอนดิฉันไม่ยอมรังสิมันจึงเสนอให้นำข้อบังคับการประชุมมาคุยกันว่าตนจะต้องนำพยานหลักฐานมาเปิดตอนนี้ในวาระที่ตนตั้งกระทู้ถามนายชัยชนกนางสาวสุชาดาจึงสวนขึ้นมาว่าเรื่องข้อบังคับทำไมไม่ถอนคำพูด
1: ครับ
0: ถึงจังหวะนี้ก็ปรากฏว่ารองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานนะ
1: ครับ
0: รองประธานมาริกาจิรพันธ์วานิชนะก็ตัดบทว่าประเด็นนี้ทำให้เสียหายจึงขอให้นายรังสิมันถอนคำพูดเพราะสสชัยภูมิผู้หญิงมีคนเดียวทำให้คนฟังเข้าใจผิดเมื่อยังไม่มีหลักฐานก็อยากให้ถอนคำพูดแต่ว่ารังสิมันก็บอกว่าหากท่านยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ชี้แจงแต่หลักฐานมาแน่แต่จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนหรือไม่แมนสภาควรจะพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันคุณสุชาดาก็ยังตอบโต้มันเสียหายไปแล้วตนไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงเพราะไม่มีเหตุผลว่าตนผิดและไม่มีหลักฐานและท่านต้องพิจารณาตนเองมากล่าวหาคนอื่นผิดโดยไม่มีหลักฐานได้อย่างไรคุณกรวีปริศนานันทกุลสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ลุกขึ้นประท้วงการทำหน้าที่ของประธานที่ประชุมในการควบคุมการประชุมตามข้อบังคับถ้ามีการประชดเสียดสีหรือใส่ร้ายการกลั่นแกล้งคนอื่นประเด็นนี้เพื่อนสมาชิกตนเสียหายจริงตนยังตกใจที่นายรังสิมันไปกล่าวพาดพิงสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทู้และทำให้คนอื่นเสียหายรังสิมันก็ยืนยันว่าไม่ถอนคำพูดทำให้ในที่สุดเนี่ยรองประธานมาริกาจึงทำหน้าที่ประธานกับซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมจึงขอให้นายรังสิมันโลบออกไปนอกห้องประชุมพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาทุกประตูวันนี้ห้ามนายรังสิมันโลบเข้ามาในห้องประชุมเพราะเป็นการวินิจฉัยของประธานแล้ว
1: ครับ
0: นายรังสิมันก็ระบุว่าน้อมรับปฏิบัติและเดินออกจากห้องประชุมทันที
1: ก็ไม่ถอนเดินออกได้เลย
0: ขณะที่รองประธานมาริกาก็บอกว่าเมื่อสมาชิกไม่เต็มใจถอนคำพูดเราก็ได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามข้อบังคับทั้งนี้ก็ยังปรากฏว่ามีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงไม่พอใจคำวินิจฉัยของประธานทำให้นายณัฐวุฒิบัวปทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอขอนับองค์ประชุมทำให้นางสาวมาริกาเบรกว่าอย่าใช้วิธีนี้วันนี้ต่างคนต่างว่ากันและทุกคนก็อย่ามาใส่อารมณ์กันไม่งั้นล่มเลยไปเวลาอื่นไม่ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะส.ส.ก็ไม่ค่อยมากันหรอก
1: ใช่ครับครับโอ้แล้วก็วาระแบบคืออยากให้ส.ส.ระบายปัญหาซึ่งณขณะนี้มันลุมเล้ามาหลายเรื่องเลยฮะถ้าเกิดสภาปิดไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ค้างคาเขาไปอีก
0: ครับก็เนี่ยตกลงแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยเรื่องจะให้นับองค์ประชุมก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วในที่สุดก็เคลียร์กันไปคุณณัฐวุฒิบัวปทุมก็ถอน
1: ครับ
0: ถอนเรื่องที่เสนอให้
1: ครับองค์ประชุมนะ
0: ทำให้สภา
1: ตามวาระอื่นต่อไป
0: ตามวาระต่อ
1: ครับ
0: คราวนี้ผมไปดูคุณรังสิมันโรมเขาบอกว่าเป็นสามีใช่ไหม
1: เป็นสามีของสสสาวหญิงสาวชัยภ
0: ู
1: ม
0: ิก็ผมก็ไปดูปรากฏว่าคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยเขาชื่อเล่นคุณไอเดียนะ
1: ครับ
0: เขาอยู่วงการนางงามวงอะไรเงี้ยอยู่ด้วยใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: น่าจะเป็นนางงามหรือดาราอะไรอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เคยเป็นเลขาของคุณอะไรอ่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีทบวงรัฐมนตรีกระทรวงในมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: คุณสุชาดาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าสามีของคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยชื่อนายไทหยางซางไทหยางซาง
1: ไทหยางซางฮะนักธุรกิจ
0: ไทหยางซาง
1: ครับ
0: ถือสัญชาติออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าดูชื่อน่าจะเป็นเชื้อสายจีน
1: ใช่ครับ
0: ทั้งคู่แต่งงานและมีบุตรด้วยกัน1คนในเดือนกรกฎาคม2566โดยคุณสุชาดาเนี่ยเคยโพสต์ภาพแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานก็คือไทหยางเนี่ยซึ่งมีผู้จัดการดาราดังก็คือเอสุปชัยมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
1: ครับ
0: แสดงว่าคุณสุชาดาก็น่าจะอยู่ในแวดวงบันเทิง
1: อยู่บันเทิงครับเป็นดาราครับเคยเล่นละครโทรทัศน์เรื่องอรุณสวัสดิ์แล้วก็เพลิงดาวดังอยู่ครับดังอยู่ครับ
0: แล้วครอบครัวเป็นครอบครัวนักสมัครสสอยู่ชัยภูมิ
1: เป็นบุตรสาวของคุณสำลิดแทนทรัพย์สสชัยภูมิครับ
0: คราวนี้ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยคุณสุชาดาได้ระบุไม่ได้ระบุอาชีพที่แน่ชัดของสามีนะ
1: ครับ
0: แต่มีการแจ้งรายจ่ายต่อปีเนี่ยที่สามีแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายของสามีเนี่ยตกประมาณ1ล้านถึง 6.5 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศสูงถึง5ล้านบาทก็แสดงว่าส่วนใหญ่ที่แจ้งเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นการเดินทาง
1: ครับ
0: เพราะเขาใจว่าส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทย
1: ครับ
0: ทรัพย์สินเนี่ยแล้วก็ที่แจ้งทรัพย์สินนายไทหยางซางสามีของสสสุชาดาเนี่ยในฐานะที่เป็นคู่สมรสแจ้งว่ามีบัญชีทรัพย์สินรวมมูลค่า 1,845 ล้านบาทก็ถือว่ามากอยู่ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมคอนโดมิเนียมต่างประเทศสิทธิและสัมปทานรวมถึงของสะสมมีค่าอย่างเช่นนาฬิกาหรูแล้วก็มีงานศิลปะด้วยเนี่ยที่สื่อเขาไปรวบรวมมานะ
1: ครับ
0: ก็เอิญว่าเขาก็ไม่ใช่คนไทย
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ว่ามาจากครอบครัวทำธุรกิจอะไรไงก็ไม่มีข้อมูลแต่คราวนี้รังสิมันต์โรมเขาจั่วหัวไว้ก็ผมก็เข้าใจว่าเขาจั่วหัวไปแล้วก็ถูกตลบหลังจนต้องออกอย่างเงี้ยนะก็คงไม่น่าจะใช่มั้งคงน่าจะมีข้อมูลข้อมูลก็รอฉากต่อไปดู
1: ฉากต่อไปก็คืออะไรฮะอภิปรายเปล่าครับ
0: ผมว่ามันมีเหตุอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวสื่อถามว่
1: า
0: เป็นข้อมูลคืออะไรยังไงแต่ก็นี่ประเด็นมันอย่างนี้คือว่าถ้าไปแถลงนอกสภาไปพาดพิงเขาก็ฟ้องเขาได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าในสภาก็ได้เอกสิทธิ์นะก็คงต้องดูจังหวะ
1: ครับ
0: ว่ายังไง
1: ก็
0: รังสิมันต์โรมเขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นเขาโดนฟ้องเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่คดีเป็นหางว่าว
0: คดีรอบตัว
1: ครับ
0: คนละล้านไอ้คนละร้อยล้านร้อยล้านอยู่หลายคดี
1: ครับก็เจ้าตัวเองคุณสุชาดาก็หลังจากในสภาแล้วก็ออกมาแถลงข้างนอกด้วยนะพี่เพศานฮะแล้วก็มีสสหญิงของภูมิใจไทยเนี่ยเดินเรียงแถวมายืนเป็น
0: แบ็คกราวด์
1: ให้กำลังใจเต็มไปหมดเลยนะครับก็เธอเนี่ยนะฮะอธิบายบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าการตั้งกระทู้ดังกล่าวมีการกล่าวถึงแล้วก็ให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนเลยนะฮะซึ่งเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานตนอยากจะบอกว่าสภาทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนอยู่ทั้งบ้านติดตามชมอยู่จำนวนมากเนี่ยนะฮะหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภานะครับท่านรู้เรื่องกฎหมายท่านจะใช้กรรมธิการของท่านตรวจสอบหรือว่าทำตามระเบียบก็ได้แต่การว่ากล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวตนเสียหายถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับแล้วก็ท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบหรือถอนคำพูดที่ไม่ใช่ความจริงนะที่พิสูจน์ไม่ได้ตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ เมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวจะมีช่องทางเอาผิดทางกฎหมายเรื่องการหมิ่นประมาทหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงตนคิดว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุดครับเดี๋ยวจะออกจากตรงนี้แผลยังสดหลังจากนี้จะไปปรึกษาทางกฎหมายจะเอาผิดให้ถึงที่สุดครับเมื่อถามว่าคุณรังสิมันต์บอกว่ามีหลักฐานพร้อมชี้แจงหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะท่านจะมาพูดจาเลื่อนลอยทำไมคะที่นี่คือสภาประชาชนดูอยู่ทางบ้านเต็มไปหมดท่านเป็นส.ส.ก่อนจะพูดอะไรหลักฐานต้องมีกองแล้วต้องมีหลักฐานการพิสูจน์ได้ท่านพูดเฉยๆโดยที่สามีของดิฉันไม่สามารถชี้แจงในสภาได้เป็นการเอาเปรียบครับพี่เพศานฮะอันนี้ก็ออกมาโต้นะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายปรึกษาทนายก่อนครับ
0: ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่เขาเขียนว่าเขาเสียหายอยู
1: ่ครับครับ
0: ครับเดี๋ยวต้องพักก่อนสักครู่ไหม
1: ครับพักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา39 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: มีคู่เนี่ยพี่ไพศาลคุณอัธวิทย์กับท่านชัชชาติฮะ
0: อ๋อโอเคคุณอัธวิทย์เขาก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะ
1: ครับ
0: คนเดียวเลยมั้ย
1: ใช่คนเดียวครับ
0: ของรวมไทยสร้างชาตินะ
1: ครับ
0: คืออันดับสองแต่นี่อันดับหนึ่งเขาขอลาออก
1: ก็ให้คุณอัธวิทย์มาทำหน้าที่อัน
0: ดับสองก็เลยมาทำหน้าที่ในสภาแทน
1: ใช่ครับ
0: หัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์เขายอมลาออกให
1: ้ครับก็ประเด็น
0: เรื่องแก้มลิงเนี่ย
1: แก้มลิงไอ้โครงการบึงรับน้ำคู่บอนเนี่ยครับ
0: คู่บอนเนี่ย
1: ครับก็มันมีตรงนี้อีกนะพี่เพศานไอ้ตรงแถวๆสายไหมเนี่ยผมขึ้นทางด่วนมานะจากลำลูกกาครับเดิมมันจะเป็นบึงน้ำกว้างเลยนะแล้วก็อ้อมหมู่บ้านใหญ่เลยนะพี่เพศานแล้วก็วันดีคืนดีก็จะมีเอาเรือเจ็ตสกีมาซ้อมกันนะมันเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เชื่อไหมว่าเขาสามารถถมกลายเป็นพื้นแผ่นดินฮะเพื่อจะทำโครงการอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนะครับ
0: ตรงไหน
1: ขึ้นจากทางด่วนตรงลำลูกกาครับพอขึ้นมาปุ๊บมันอยู่ด้านซ้ายมืออ
0: ๋อผมรู้ผมเห็นผมก็ขึ้นทางด่วนตรงนั้นเห็นอยู่เป็นพื้นน้ำใหญ่
1: ใช่ฮะ
0: แล้วเขาเอาศักดาทุบตึกเข้ามาทำหน้าที่อยู่หลายเดือนอยู่
1: ถมใช่ไหมฮะถมแล้วก
0: ็เอาพวกซากตึกที่ทุบมาไง
1: ครับ
0: เป็นท่อนๆไงสะพานทางด่วนบ้างอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้เราใส่เพราะปกติเนี่ยผมขับรถบ้านผมอยู่แถวนี้อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ผมขับรถเนี่ยนะมันก็เห็นเรือเล็กเรือพวกหาปลา
1: อ่าฮะ
0: ก็มาจับปลามาเรื่องต่างกันเต็มไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ขึ้นเป็นหมู่บ้านละ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เป็นหมู่บ้านละ
1: อืม
0: หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ด้วยหมู่บ้านดังด้วย
1: ครับ
0: เข้าใจว่าหลังหนึ่ง40-50 ล้านอ่ะ
1: โอ้โหเนี่ยแต่มันต้องวิศวกรรมการก่อสร้างมันต้องดีมากๆเลยนะพี่เบสารเพราะมันเคยมีปัญหาอยู่คลองสองของลำลูกกาเอาบ่อขยะเก่าเอาบึงน้ำเก่าที่เขาขุดดินไปขายนะแล้วก็ถมที่แล้วก็สร้างเป็นทาวน์เฮาส์พี่เบสาร
0: สุดไหม
1: เคยได้ยินข่าวสุดที่ครับจะเหลือแล้วฮะแยกตากโหสุดไปรู้จักเท่าไหร่เลยฮะ
0: คุณต้องดูว่ามันลึกมากไหม
1: ลึกคุณต้องตอกเสาเข็มที่มัน ยาวมากๆฮะมันจึงจะตั้งอยู่บนคานได้ฮะถ้าเขาเสาเข็มไม่มากพอเนี่ยไปทั้งแถบครับ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่บริษัท

0: ัดใหญ่มาก
1: ครับ
0: คือผมเห็นผมดูชื่อเขานะเขาใช้ชื่อแบรนด์อ่ะแต่รู้ว่าถ้ามันมีอะไรแบบนี้มันก็คือบริษัทนี้แหละ
1: ครับ
0: เขาจะมีคำอะไรที่มันเกี่ยวอะไรกับบริษัทเขาอยู่อ่ะ
1: ก็เนี่ย
0: อดีตผู้บริหารเขาก็มาเล่นการเมืองก็มีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โต
1: ครับ
0: บอกงี้ก็พอรู้นะ
1: ครับคือ
0: นี่แหละ
1: ปกติเนี่ยพอน้ำมาเนี่ยสายไหมเนี่ยมันจะท่วมแล้วท่วมนานมากเพราะผมเคยคุยกับดร.เอบอกว่าเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่มันดึงไปสู่ลงคลองมันยากมากนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นแอ่งกระทะพอเป็นแอ่งกระทะเสร็จแล้วไปถมอีกพอน้ำท่วมที่สุดท้ายที่จะลดก็คือโซนตรงนั้นนะพี่วิราน
0: ปรับจะลดได้จะช้าก
1: ว่าชาวบ้านเขานะโอ้ยิ่งไป
0: สายไหมออเงินอะไรพวกนี้นะ
1: ใช่ครับเนี่ยออเงินก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่เลยนะตอนนี้น้ำเน่าแล้วนะ
0: พวกนี้เชื่อมมาถึงทางวัชรพลทางอะไรนี้อยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: เส้นนี้หมู่บ้านเยอะ
1: ครับก็เนี่ยวันนี้คุณอัธวิทย์ก็ออกมาโต้ผู้ว่าชาชาที่บอกว่าไม่ผมไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริที่เป็นเรื่องของแก้มลิงแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องตรงไอโครงการบึงรับน้ำคูบอนมันกลายเป็นหมู่บ้านเนี่ยคุณอัธวิทย์เนี่ยแถลงออกมานะฮะโต้ผู้ว่าชัดชาติเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบึงรับน้ำคูบอนพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกขนาด 870,000 ลูกบาศก์เมตรเนื้อที่130ไร่โดยนำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการในอดีตมาแสดงพร้อมบอกว่าค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบึงคูบอนเดิมเนี่ยตั้งไว้เพียง254ล้านบาทแต่ว่าผู้ว่าชัดชาติกลับตอบเลี่ยงๆโดยเหมารวมงบบึงบางชันจนกลายเป็น 11,000 ล้านบาททั้งที่โครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่ปี60แล้วก็มีร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินประกาศไว้ตั้งแต่ปลายปี64ก่อนจะถูกยุติลงหลังคุณชัดชาติเข้ารับตำแหน่งในปี65นะคุณอัธวิทย์บอกว่าได้ยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้กทม.ทบทวนและนำโครงการบึงรับน้ำคูบอนกลับมาดำเนินการอีกครั้งเพื่อทำงานควบคู่กับอุโมงค์ยักษ์หนองบอนในการแก้วิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าในร่างผังเมืองกทม.ฉบับใหม่ปี69ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้กลับไม่มีการสงวนพื้นที่บึงคูบอนไว้ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการรองรับน้ำในอนาคตขณะเดียวกันนะครับตัวแทนประชาชนคุณชวลักษ์เวียงวิเศษเนี่ยนะก็ออกมายืนยันอีกท่านหนึ่งบอกว่าชาวบ้านติดตามเรื่องนี้มาตลอดต้องการให้กทม.สร้างบึงรับน้ำคูบอนควบคู่กับอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนริมคลองคูบอนคลองสามวาแล้วก็คันนายาวแต่ว่ามันไม่มีในแผนของกทม.ไปแล้วไงพี่เปซานครับ
0: ไม่อยู่ในผังเมือง
1: เลยไม่อยู่ในผังเมืองครับ
0: ครับ
1: ปัญหาการระบายน้ำเนี่ยคือกทม.มันเหมือนอ่างใหญ่ๆอ่ะพี่เบสารวันก่อนผมคุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยมันเหมือนอ่างใหญ่ๆแล้วเอาหลอดเนี่ยเอาหลอดดูดออกไปเจ้าพยาเพื่อจะผันลงทะเลทำได้แค่นี้ฮะจะบอกกันว่าเอาพื้นที่สูงแล้วก็ไหลลงสู่ที่ต่ำกทม.ทำไม่ได้เลยเพราะกทม.ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำได้เพียงเท่านี้และที่ผ่านมาที่มันเป็นอุปสรรคเรามีคลองหลักๆที่ท่านผู้ว่าบอกประมาณสัก5คลองปรากฏว่า5คลองเนี่ยที่มันไหลโฟลว์สุดก็คือคลองลาดพร้าวเพราะว่าเขาทำ
0: ตรงสุด
1: มันตรงสุดแล้วก็เขาเอาบ้านที่ลุกล้ำมาพี่เบสารขึ้นไปอยู่บนฝั่งแล้วก็ทำเป็นที่อยู่อาศัยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับมันก็เลยทำให้น้ำที่มันไหลได้สะดวกขึ้นแต่คลองอื่นๆยังมีปัญหาเรื่องของการลุกล้ำอยู่เพราะฉะนั้น
0: ประชากรก็ยังทำไปได้ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดใช่ครับ
0: ยังต้องเจรจาไล่ฟ้องกันอีก
1: ใช่ครับ
0: ยาวอยู่
1: ใช่ครับก็ถึงอุโมงค์ยักษ์เสร็จแล้วเนี่ยรอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพบ้างของกทม.ในการสูบออกเจ้าพยาเขาบอกตรงนั้นน่ะนั่งกันเหงาเลยฮะรอน้ำไม่มาครับเพราะน้ำมันมาค้างมันมาติดอยู่ในเมืองเนี่ยฮะเพราะมันติดไอ้พวกคอขวดนะไอ้ขวดที่ไอ้ที่ลุกล้ำลำน้ำเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดแก้ตรงนี้ได้ระบายตรงนี้ไปถึงที่สูบลงเจ้าพยาที่ทันทีกทม.จะไม่ท่วมนานอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งพี่เบสารตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ได้ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ก็ผู้ว่าชัดชาติก็พยายามชี้แจงแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมาชี้แจงให้มันครบเครื่องนะ
2: ครับ
3: คือถ้าบางพื้นที่เนี่ยพูดคล้ายๆกับว่ามันแพงใช้เงินมาก
2: ครับ
3: แล้วก็คือถ้ามันจะเป็นแก้มลิงที่ดีเนี่ยก็คือว่ามันต้องรู้ว่าน้ำมันเข้ามายังไงแล้วเอาออกไปได้ยังไงมันต้องมีประสิทธิภาพในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะดูองค์ประกอบมาคราวนี้ถ้าไม่มีตรงที่เดิม ที่จะเวนคืนแล้วมาทำเป็นแก้มลิงคู่บอล นะ
2: ครับ
3: แล้วพื้นที่บริเวณโซนตะวันออกเหล่านี้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วมันจมน้ำหมดอ่ะ
2: ครับ
3: แล้วจะทำระบบที่จะป้องกันเรื่องน้ำท่วมนี่ยังไงนอกเหนือจากการที่จะผันน้ำออกไปแต่ว่าถ้าปริมาณน้ำมากๆเนี่ยมันก็ยังผันน้ำได้ไม่เร็วพอน้ำมันจะท่วมขังเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงค
2: ุ
3: ณจะเอาระบบอะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณชัดชาติควรจะมีคำอธิบาย
2: ใช่ครับ
3: ก็คือถ้าไม่มีไอ้แก้มลิงหนองบอลแล้วคุณจะเอาระบบอะไรมาแทน
2: ครับ
3: หรือว่าไปมีแก้มลิงตรงอื่นหรือเปล่
2: า
3: ในพื้นที
2: ่ครับ
3: ซึ่งมันจะใช้ประโยชน์กันในโซนตะวันออกเนี่ยอย่างเงี้ยควรจะอธิบายลักษณะกันนะแต่ถ้าบอกว่ามันดูแล้วมันยังประชาพิจารณ์ไม่ผ่านบ้าง
2: ค่าเวรคืนพัฒนา
3: ค
2: ่
3: าเวรคืนมันสูงขึ้นมาก
2: อะไรต่างๆครับ
3: อย่างเงี้ยมันดูแล้วถ้างั้นหมายถึงว่ามันก็ไม่มีทางออกใช่ไหม
2: ครับ
3: อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่างเที่ยวนี้มันจะจมก็ปล่อยให้มันจมหรือยังไง
2: โอ้โหแล้วมันจม
3: ซึ่งมันก็ไม่ถูก
2: ก
3: ับการอธิบายที่ไม่ถูกต้อง
2: เพราะเราไปฝากความหวังไว้ที่คลองอย่างเดียวให้คลองระบายน้ำอย่างเดียวคลองมันเต็มไปหมดแล้วฮะน้ำมันลงคลองไม่ได้ฮะอย่างที่ท่านนายกบอกอ่ะไปเอาใจแฟดคลองจันใช่ไหมเดี๋ยวเอาพญานาคมาสูบที่แฟดคลองจันเลยพอสูบเสร็จไอ้ข้างขวาก็เข้าแฟดคลองจันต่อซ้ายก็เข้าแฟดคลองจันต่อเพราะข้างนอกมันสูงกว่า
3: ครับ
2: เหมือนกันลาดกระบงลาดกระบังคู่บอลอะไรเหมือนกันครับประมาณนี้เราไป
3: คือคลองในกรุงเทพเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นเส้นทางของการระบายน้ำ
2: ครับ
3: เพราะว่าในยุคที่มันมีคลองเหล่านี้กรุงเทพไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องที่จะเกิดน้ำท่วม
2: เราเป็นเวนิสฮะ
3: เพราะว่าเราถ้าน้ำท่วมตามฤดูกาลเนี่ยชาวบ้านเขาปรับตัวอยู่แล้ว
2: ครับ
3: บ้านเขาเสาสูงอะไรต่างแล้วก็ทำการเกษตรก็ช่วงน้ำหลากมาก็ไม่ทำ
2: ครับ
3: วันคลองที่ว่าต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นคลองเพื่อเอาไว้ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมเลยนะ
2: ครับ
3: เอาผมยกตัวอย่างเช่นประเวศบุรีลมเนี่ยเป็นคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่5
2: ครับ
3: วัตถุประสงค์คือเป็นคลองชลประทานต้องการจะดึงน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตร
2: นะฮะ
3: สองฝั่งคลอง
2: ครับ
3: ในแถบลาดกระบังแถบอะไรแถบเนี้ยที่เป็นลาดกระบังปัจจุบันนะแต่ก่อนนั้นก็เป็นพื้นที่ทำนาทำไร่ทำสวนกันไปรัชกาลที่5ท่านก็สั่งให้ขุดคลองเนี่ยเพื่อเป็นระบบชลประทานนะ
2: ก็เหมือนกับเนี่ยฮะคลองธัญญาเนี่ยครับ
3: ไม่เพราะฉะนั้นไม่ได้ออกแบบมาว่ามันจะต้องไปหาแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วเลยเพื่อระบายไม่ใช่
2: ครับ
3: เขาจะพยายามเข้าไปหาพื้นที่ที่ทำการเกษตรให้มากที่สุด
2: ครับ
3: ส่วนคลองแสนแสบเนี่ยก็เป็นคลองขุดมันก็จะมีไปเชื่อมกับคลองธรรมชาติบ้าง วัตถุประสงค์ของการที่ต้องขุดคลองแสนแสบก็เพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินทัพไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลาด
2: ก็คือออกไปทางมีนบุรีออกไปทางฉะเชิงเทราเข้าปากจีนสระแก้วปากจีน
3: ปากจีนไปสระแก้วเพราะว่าต้องไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลา
2: ดเดินทางสะดวก
3: ปัจจุบันก็คือกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต
2: ้ครับก็ตามรายทางคลองอ่ะมันยังมีสารบูชากันอยู่เลยฮะเส้นทางเสด็จฮะ
3: ก็คือเป็นเส้นทางใช้เดินทัพ
2: ครับ
3: เป็นยุทธเป็นเส้นที่ถูกขุดเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เดินทัพ
2: ครับ
3: ส่งกำลังก็ไปควบคุมพื้นที่เพราะว่าเป็นประเทศสลาฟเรา
2: ครับ
3: ตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรีเรื่อยมา
2: ฮะ
3: นะที่เราไปยึดคลองในทั้งกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต้นะ
2: ครับ
3: ที่เขาเรียกฮาเตียน
2: พอเมืองมันใหญ่ขึ้นการใช้ประโยชน์ของคลองมันก็จะต้องปรับมาเป็นเรื่องของการระบายน้ำอย่างนี้แหละ
3: แล้วตอนหลังเนี่ยมันถึงมาพอเมืองมันโตขึ้นแล้วเมืองขยายไปเนี่ยจริงๆนะมันมีปัญหาพอเมืองมาแล้วก็สู้กับน้ำท่วมไม่ได้เสียกระทบเศรษฐกิจก็ใช้ไอ้คลองเหล่านี้เป็นเส้นทางระบายน้ำก็ต้องมาปรับ
2: ครับ
3: ต้องมาปรับหาทางที่จะทำยังไงให้มันไปเชื่อมกับทะเลได้มากที่สุดผมต้องระบายน้ำออกทะเลแต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบทีแรกจะพาน้ำออกทะเลนะ
2: อ
3: ย่างแสนแสบนั่นไปนู่นไปเชื่อมกับไอ้บางขนาดกันนู่นใช่ไหมแ
2: ค่
3: น้ำบางปะกงนู่นน่ะ
2: ครับใช่ครับ
3: แล้วก็ชื่อมันตลอดรายทางสองฝั่งคลองก็รู้อยู่มันจะชื่อกองทัพก็ตั้งเรียงไปเรื่อยอ่ะมีบ้านไม้ใช่ไหม
2: ครับ
3: มีบ้านม้ามีทัพช้างอันนี้ก็รู้อยู่ชื่อก็บอกเลยว่าอ๋ออันนี้อันกองทัพช้างอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
3: บ้านม้าก็กองทัพม้าอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
3: อันนี้ยกตัวอย่าง
2: ซึ่ง
3: คลองอื่นก็เหมือนกัน
2: อัน
3: นี้มันก็ไม่ใช่ว่าคลองเหล่านี้เราจะมาปรับคือก็ต้องมาปรับใช้จากไอ้ที่สภาพที่มันมีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็พยายามจะเอามาใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำแต่โดยออกแบบทีแรกก็ไม่ใช่ออกแบบอย่างนั้นแก้มลิงเนี่ยคือของจริงแก้มลิงเนี่ยอันนี้คือแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมของจริง
2: ครับ
3: เกิดมาว่าถ้าจะเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องทำยังไงให้
2: น้ำมันกักอยู่ตรงนี้ก่อน
3: เยอะเนี่ยมันมีที่เก็บน้ำไว
2: ้ครับ
3: ให้น้ำไปพักอยู่ตรงนี้แล้วมันจะได้มาท่วมไม่ต้องมาท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
2: ก็ธัญญะก็มีบึงพระรามเก้าไงพี่ไพศาลเห็นไหมหน้าน้ำก็เก็บน้ำไว้
3: แล้วก็มีไอ้ตรงนั้นเรามีที่ใหญ่มากหนองบอนใช่ไหม
2: ครับบึงหนองบอนฮะ
3: หนองบอนก็ใกล้ๆกับส่วนหลวงร.9อยู
2: ่ครับ
3: บึงหนองบอนนี่ใหญ่มาก
2: อัน
3: นั้นก็บอกนั่นน่ะเป็นแก้มลิงใหญ่มาก
2: ถ้าจะทำเนี่ยนะฮะนักวิชาการด้านน้ำเขาบอกกันเนี่ยนอกเหนือจากแก้มลิงนะฮะต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองฟองน้ำเอาน้ำลงอยู่ใต้ดินไว้นะฮะแต่สิ่งที่เราทำได้คนไทยสมัยโบราณเขาทำกันอยู่ก็คือโอ่งมังกรนะพี่เบสานบ้านนึงมีสัก10โอ่ง20โอ่งรอบบ้านฮะฝนตกลงมาไม่ให้น้ำมันลงดินไม่ให้น้ำมันลงคลองกักไว้ในโอ่งก่อนมันคือแก้มลิงครัวเรือนฮะถ้าทุกหลังคาเรือนทำแบบนี้น้ำปริมาณเอาสักหมื่นนึงเนี่ยตัดยอดเลยอยู่ในโอ่งสัก 5,000 ปล่อยลงคลองสัก 5,000 ลดระดับน้ำได้ด้วยนะ
3: บ้านผมที่ต่างจังหวัดไม่ใช่โอ่งมังกรโอ่งมังกรนี่ก็น่าจะ10 20 30ลูกนะ
2: ครับ
3: โอ่งซิเมนต์นะเคยเห็นมั้ย
2: เอาใหญ่ๆนะใช่มั้ย
3: ฮะโอ้โหมโหฬารเลย
2: ครับ
3: 3 4โอ่งอ่ะ
2: ครับ
3: เวลาฝนตกมาทํารางเก็บไป
2: จากหลังคานี่เข้าโอ่งเลย
3: มันต่อรางไปเรื่อยอ่ะจากหล
2: ัง
3: คาก็ต่อเชื่อมมาแล้วก็ลงเข้าลงโอ่ง
2: ถ้าอย่างงี้ก็แสดงว่า
3: โอ่งซีเมนต์ใหญ่ๆเลย
2: ถ้าพื้นที่เหล่านี้ที่มีโอ่งลักษณะนี้พี่เบสันแสดงว่าหน้าแล้งไม่มีฝนไม่มีน้ําเลยต้องใช้น้ําต่อเนื่องนะ
3: เป็นน้ํากินน้ําใช้ไม่ใช่น้ําเก็บไว้เพื่อการเกษตรอ่ะส่วนใหญ่เป็นน้ํากินน้ําใช้เพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้พอน้ำไม่มีนะน้ำมันมีตลอดที่บ้านผมเนี่ยเนินสูงนะ
2: ครับ
3: แต่มันจะมีฤดูที่น้ำมันจะกร่อยพอน้ำทะเลมันจะขึ้นถึงตรงนั้นเพราะน้ำมันกร่อย
2: ครับ
3: มันใช้ในการดื่มในการบริโภคอุปโภคไม่ได้
2: ครับ
3: ซักผ้าก็ไม่ได้เอามาอาบน้ำคันเหนียวตัวหมดน้ำมันกร่อยอ่ะเขาเรียกน้ำกร่อยน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาสูง
2: ครับ
3: ก็ต้องเก็บน้ำเหล่านี้เอาไว้ใช้
2: อืม
3: ไม่ฉะนั้นก็ ถ้าหมดน้ำในถังนี่หมดนะคุณก็จะต้องเอาโอ่งมังกรลงเรือเรือลำใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลายๆบ้านนะ
2: แล้วเป็นล่มเอาน้ำจืดมา
3: แล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นเลยครึ่งทางที่เกือบจะถึงเมืองราชบุรีอ่ะ
2: ครับ
3: ขึ้นมาถึงทวนแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ไปเอาน้ำซึ่งตรงนั้นมันจืดแล้วทุกใส่เรือแล้วก็ล่องกลับเข้ามาตามคลองลัดต่าง
2: ๆ
3: มันจะมีคลองลัดซึ่งสามารถลัดขึ้นไปอยู่เกินเลยจากระดับที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงอ่ะ
2: ครับ
3: เนี่ยมันก็จะมีเราก็จะเห็นนะพอโอ้โหน้ำมันหมดเพราะว่ามันปีนี้น้ำทะเลมันหนุนนานมากนะ
2: ครับ
3: มันจะมีเรือเงี้ยแจวตามไปเป็นแถว
2: ผม
3: แจวบ้างพายบ้าง
2: ทุกคนต้องไป
3: ตักน้ำไอ้จากแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปตอนบนๆน่ะ
2: ผมอ่านหนังสือของสอพลายน้อยอ่ะพี่เมสารเกิดในเรือครับที่เอาเรือสมปั้นใหญ่ๆอ่ะครับล่องไปอย่างเงี้ยแล้วไปเอาน้ำ
3: แล้วไปล่มเอาน้ำเข้ามาเต็มเรือใช่
2: ไหมใช่เอาน้ำมาเต็มเรือแล้วก็
3: มีบางคนก็ทำงั้นเหมือนกันมีบางคนก็ทำงั้นกันถ้าเขาต้องการน้ำเยอะๆงั้นนะ
2: เอาเรือไปเลย
3: เอาเรือไปเลยแล้วเอาน้ำใส่เรือมาเลย
2: เอาให้ปริ่มเลย
3: แต่ของผมนี่เอาตุ่มเอาพวกโอ่งมังกร
2: เอาไปใส
3: ่วางกันไปสิบโอ่งห้าโอ่งสิบ
2: โอ่งแล้วก็ตักจากคลองใส่โอ่งอย่างนี้เลยเหรอฮะ
3: ก็พอขึ้นไปพอน้ำมันจืดแล้วก็ตักใส่เลยแล้วก็มาแกว่งสารส้มมา
2: ครับ
3: ให้มันใสมาแกว่งสารส้มให้มันใสทีหลัง
2: ครับ
3: คือไปแก้ปัญหาเฉพาะว่ามันพ้นพื้นที่น้ำกร่อยเพราะน้ำกร่อยเนี่ยมันเอามาดื่มมาอะไรไม่ได้
2: เค็มเลยเหรอฮะ
3: ก็รู้แล้วว่ามันมีรสเค็มมันไม่ถึงขั้นเค็มแบบน้ำทะเลนะ
2: ครับครับ
3: เขาเรียกน้ำกร่อย
2: ครับ
3: เพราะว่าบางทีมันแล้งมากแม่น้ำมันไล่น้ำเค็มลงไปไม่ลึกพอเนี่ยนะน้ำกร่อยขึ้นมามันก็จะขึ้นมาสูง
2: นี่คุณอาเรียนาเนี่ยครับบอกว่าขอบคุณคุณอาไพศาลเลยสงสัยมานานว่าบ้านทับช้างเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยเส้นทางเดินทับใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ใช่เส้นทางเดินทับ
2: ครับ
3: ชื่อก็เป็นเงี้ยก็คือ
2: ทับมาทับช้าง
3: กองทับช้างเขาอยู่ปักหลักอยู่เพราะว่ากองทับเนี่ยยุทธโธปกรณ์ผู้คนอะไรต่างๆเขาไม่ให้เข้าเขตเมืองหลวงนะ
2: ครับ
3: ถ้าคุณจะเข้ามาแม่ทัพพามาเนี่ยคุณต้องมายั้งทัพเอาไว้นอกเมืองแล้วนะแล้วตัวแม่ทัพเนี่ยจึงได้เข้าไปในเมืองหลวงได้เข้าไปเข้าเฝ้าได้
2: เพราะเขากลัวมันอาจจะ
3: มันเป็น
2: ความมั่นคงนะ
3: ความเรื่องความมั่นคงเนี่ย
2: ค
3: ุณต้องยั้งทัพเอาไว้ตรงนั้น
2: ครับ
3: แบบทุ่งบางกะปิเนี่ยอยู่ตรงนี้กันนะ
2: แล้วก็การยั้งทับเนี่ยคุณต้องยั้งทับไอ้ที่มันมีบึงน้ำมีสระน้ำเนี่ยว่าต้องใช้น้ำกันมาก
3: เพราะพวกนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยใช่ผู้คนเยอะแยะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วบางทีก็กวาดต้อนคนมาอย่างนี้มั้ย
2: ครับเอาตามรายทางครับประมาณ
3: ใช่
2: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงนะครับ
3: ครับครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่เพศานครับ
3: ครับ
2: โอ้โหประวัติโอ่งมังกรนี้ทุกคนมีความทรงจำเหมือนกันหมดแล้วนะพี่เพศาน
3: ะ ว่าไงกันบ้าง
2: คุณวัฒน์เทิงบอกว่าเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยนั้นต้องใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานี่แล้วก็คุณคนฟังข่าวว่าผมอยู่ตลิ่งชันครับหลังคาจากใช้โอ่งมังกรโอ่งมังกรดินเผาสีแดงเนี่ยรองน้ำเนี่ยน้ำจะหอมเย็น

0: มันตกมันตกตะกอนแล้วมันดำเป็นนั่นเลยเป็นไอ้ฝุ่นละอองเลยนะ
1: อยู่ออกสารส้มแกว่งแล้วมันอยู่ใต้ท้องน้ำท้องโอ่งเลยใช่ไหม
0: มันตกไม่ต้องสารส้มมันตกอยู่
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ทิ้งเอาไว้แล้วมันก็ตกตะกอนอยู
1: ่อ๋อของผมเนี่ยใช้แม่น้ำน่านพี่ไพศาลมันองไอ้ที่เอาน้ำฝนก็มีแต่ว่าถ้าเกิดใช้ประจำเนี่ยซักผ้าทำอะไรทุกอย่างเนี่ยน้ำจากแม่น้ำน่านเพราะว่าบ้านยายเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำน่านเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องเดินลงดินท่าเขาเรียกว่าดินท่าใช่ไหมเข้าไปข้างล่างอ่ะเราต้องขึ้นมาพี่ไปคิดดูถึง50 เมตรอ่ะเกือบ50 เมตร
0: ใช่
1: จากตะลิง
0: ชันมาก
1: ตะลิงมันชันแล้วก็หาบน้ำมาขึ้นมาใส่องค์ให้เต็มมาคิดกี่รอบอ่ะพี่ไพศาลแล้วเอาสารส้มแกว่งเชื่อไหมครับว่าได้แค่ไม่กี่รอบเท่านั้นเองครับตะกอนดินแม่น้ำนาเต็มก้นองค์เลยฮะ
0: ใช่ใช่เหมือนกันที่นั่นครับก็มีตะกอนสารส้มแกว่งแล้วมันตกตะกอน
1: ตกตะกอนฮะ
0: ตะกอนใหญ่ก็ต้องล้างแต่ละตุ่มเนี่ยมันจะใช้ไม่ถึงขอดก้นองค
1: ์ครับ
0: ถึงนิดนึงไว้จะเป็นต้องล้างในส่วนข้างล่างแล้วก็ถึงได้เอาน้ำใหม่ใส่
1: ใช่ครับเปลี่ยนวิธีเมื่ออดีตนะฮะ
0: ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เปิดน้ำก๊อกแล้วขนาดบ้านผมคลองเต็มไปเลยที่ต่างจังหวัดนะทุกบ้านใช้น้ำก๊อกหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีใครใช้น้ำคลองหมดทุกคนก็หันไปใช้น้ำก๊อกกันหมด
1: ครับคุณโจมิเตอร์นะพี่โจมิเตอร์บอกพี่เพศานเป็นคนเมืองราชบุรีอำเภอไหนครับเนี่ยปั้นโอ่งมังกรมากสุดเนี่ย
0: ปั้นโอ่งมังกรก็อยู่อำเภอเมืองผมเป็นคนชาวสวนเป็นคนดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกไม่ได้ปั้นโอ่งมังกรมีแต่ซื้อโอ่งมังกรนะ
1: ครับ
0: ซื้อมาใช
1: ้ครับโอ้แต่คนปั้นโอ่งเขารวยกันทั้งนั้นเลยนะพอโอ่งมันตกเขาไม่เคยหันมามองเลยนะครับทิ้งเลยอ่ะไม่ยอมเก็บเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับมีประเด็นหนึ่งแหมพี่ไพศาลไอ้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนตอนนี้เถียงกันไม่หยุดเลยนะตกลง
0: ที่ว่าเริ่มวันที่หนึ่งนี้ไหม
1: ใช่ครับเริ่มเมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะตกลงเนี่ยจะเอาเกณฑ์เดิมคือ 9,000 หรือจัดแสนหนึ่งตามประกันล่าสุดฮะเพราะว่า
0: ก็เอาถ้ากรณีกรุงเทพที่เกิดเหตุ
1: ครับ
0: มันเห็นเขาบอกว่ายังต้องใช้ไอการชดเชยจากปภ.อยู่ใช่ไหมตามระเบียบของปภ.
1: ปภ.ก็ 9,000 อยู่ครับคือเขาจะถามไอช่องว่างตรงนี้พี่เพศานอันน้ำแค่คอใช่ไหมครับลดลงไปแล้วถึงหัวเข่าวันที่4ตุลาคมฝนจะมาหนักอีกรอบนึงขึ้นมาถึงคออีกจะได้เท่าไหร่จะต่อเนื่องหรือเป็นภัยใหม่
0: เขาชี้แจงว่ายังไง
1: ก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงครับเพราะว่าไอ้ที
0: ่แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ในกรมธรรม์เนี่ยเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าเขาจะจ่ายในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ประกาศเนี่ยกรมธรรม์จ่ายให้ไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางราชการจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
1: อิงประกาศก่อน
0: ใช่ถ้าต้องอิงเป็นพื้นที่ที่ประกาศเขตภัยพิบัติ
1: ครับ
0: อย่างกทม.เนี่ยตอนที่ฝนตกเขาประกาศ50 เขตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน50 เขตเนี่ย
1: ทุกคนได้หมด
0: ถ้าเสียหายนะ
1: ครับ
0: มีหลักฐานจะได้หมดเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเมื่อต้องเป็นเขตที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยเขาจะนับเอาวันที่ประกาศ ประกาศวันที่เท่าไหร่เอาว่าวันนั้นนะถ้าเลยจากวันนั้นมาเนี่ยไม่ใช่ละ
1: ครับ
0: ต้องเป็นเหตุที่ไม่เกินณวันนั้นวันที่ประกาศภัยพิบัตินั้น
1: งั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าวันที่4น้ำท่วมเข้ามาถึงคอแต่ไม่ประกาศภัยพิบัติคุณก็จะได้เกณฑ์ของประกาศรอบแรกไอ้50 เขตนั้น
0: เขาให้อยู่ในณวันที่ประกาศภัยพิบัติมาจนกระทั่งยกเลิกการประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
0: นั่นแหละเขาถือเป็น1 เคส
1: 1 เคส
0: ที่จะมาเคลม
1: ครับ
0: นะครับที่คุณจะได้10,000 บาทนะ
1: ประกาศใหม่ก็แสดงว่าเป็นภัยใหม่สิใช่อย่างนี้
0: ถ้ายกเลิกการประกาศแล้วเกิดมันมีเหตุแล้วประกาศภัยพิบัติใหม
1: ่
0: เป็นเคสใหม่จ่ายใหม
1: ่ไม่ถือว่าซ้ำซ้อน
0: คุณยังไม่ทันล้างบ้านดีเลย

0: เขายกเลิกไปละสูบน้ำแห้งแล้วแต่คุณขี้เกียจซ่อมนะคุณรับเงินไป 9,000 แล้วคุณยังขี้เกียจซ่อมแล้วคุณไปอยู่ที่อื่นก่อน
1: ครับ
0: อ้าวท่วมอีก
1: ประกาศใหม่
0: ประกาศภัยพิบัติใหม่คุณมารับเงินวันที่2
1: คุณจะได้แสนหนึ่งไอ้รอบนี้เพราะเลยวันที่1ตุลามาแล้วเงี้ย
0: แต่ยังไม่รู้จะได้แสนหรือเปล่าสูงสุดไม่เกิน 100,000
1: ครับ
0: ต้องไปดูความเสียหายแต่ว่าจ่ายทันทีเนี่ย 10,000 ก่อนเลย
1: ก็โอ้โหวันนี้พี่เวสารเข้าบ้านไปดูนะเอาตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของนะประมาณ 5-6 ตู้ฮะต้องทิ้งทั้งหมดนะผมว่านะ
0: อันนี้ก็ยังต้องไปดูระเบียบปอพออยู
1: ่ครับ
0: มีเขายังมีให้อยู
1: ่ครับ
0: ทรัพย์สินเสียหายเท่าไหร่อะไรคือ 9,000 เนี่ยหมายถึงว่าถ้าอยู่ในระดับที่น้ำเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะจ่ายให้ไปก่อน
1: ยังไม่รวมทรัพย์สินภายในบ้าน
0: คราวนี้คุณต้องไปไล่ดูว่ามีทรัพย์สินอะไรยังไงนะเขาจะมีการตีมูลค่าอยู
1: ่ครับ
0: เขาจะมีการตีมูลค่า
1: ใช่ปี54มันจะมีปั๊มน้ำเสียไหมตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้า
0: เขาจะไล่เป็นตัวลงรายละเอียด
1: ห้องครัวอะไรเงี้ยเราติ๊กไปเลยครับ
0: เพียงแต่ผมสงสัยอยู่นิดนึงพวกคอนโดมิเนียมเนี่ยจะได้มั้ยน้ำมันท่วมข้างล่างเนี่ย
1: เอาแฟลตของจันเนี่ย
0: แฟลตของจันเนี่ยทุกคนไม่มีอยู่ชั้นล่างอยู่ข้างบนหมด
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ชั้นล่างเนี่ยมันที่โล่ง
1: ๆ
0: ส่วนใหญ่เอาไว้เก็บสมมติว่าทำอาชีพรถเข็นก็เอารถเข็นเก็บอยู่ใต้ไอ้แฟลตที่ของจันนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะฮะรถก็จอดข้างล่างอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่วนตัวนี้ก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็อยู่ตั้งแต่ชั้น2ไล่ขึ้นไปเรื่อยน้ำขึ้นนะยังไงน้ำขึ้นไม่ถึงเนี่ยผมสงสัยว่าจะได้ไห
1: ม
0: พอน้ำไม่ได้เข้าห้องนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมน้ำล้อมรอบหมดอย่างเงี้ย
1: อันนี้น่าจะเกณฑ์ 9,000 หรือเปล่า
0: ไม่รู้ต้องได้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจ
1: แล้ว
0: เราก็ไม่เคยอยู
1: ่แล้วปัญหา
0: คอนโดหรือแฟลตตรงนี
1: ้อีกอย่างนึงนะฮะกรณีของรถยนต์เนี่ยจะถือว่าเป็นทรัพย์สินภายในบ้านหรือเปล่าครับถ้ารถคันนั้นไม่มีประกันภัยอ่ะพี่เบสาน
0: นี่เราก็ไม่รู้
1: ใช่ไหมครับ
0: ว่ารวมด้วยไหม
1: คือกทม.นะฮะเขาอธิบายอย่างนี้ครับเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานใหม่ครับเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานและก็ค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับกระบวนการให้เข้าถึงสะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงที่สำนักงานเขตและก็ผ่านระบบออนไลน์ครับกทม.ตอนนี้เขาเตรียมเปิดระบบออนไลน์แล้วนะครับดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งระบบออนไลน์ไม่ต้องมาไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตเขาจะเปิดระบบวันพรุ่งนี้ครับพี่เบสานวันที่2ตุลาคมส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกครับให้ใช้ระบบออนไลน์ที่จะใช้ระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ถ้าออนไลน์ไม่สะดวกไปที่เขตไปแจ้งก็ได้ครับก็แสดงว่าหลักฐานภาพถ่ายต้องมีหลักฐานเอกสารคุณต้องมีนะ
0: ครับ
1: เขาเริ่มพรุ่งนี้โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของกทม.เขาปรับแล้วนะก
0: ็
1: รถยนต์มันจะอยู่ในส่วนของอะไรอ่ะพี่ไพศาลเครื่องมือประกอบอาชีพไหม
0: อันนี้ผมไม่รู้เลย ผมก็ยังสงสัยว่าแล้วรถเนี่ยจะได้ไหมจะมีการจ่ายชดเชยให้ไหม
1: ถ้าไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งอ่ะ
0: ผมว่าคนกรุงเทพเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เสียหายมากที่สุดคือรถยนต
1: ์ครับ
0: รถจมน้ำ
1: โอ้โหแฟลตคลองจันทร์น่ะมีทั้งหมด30ตึกอ่ะพี่เพศาลแล้วมันเป็นที่จอดรถรวมอ่ะเห็นไหมครับทั้งผืนน่ะหมดเลยอ่ะครับ
0: ครับเห็นว่าคืนนั้นก็ตะโกนเรียกกันให้มาเลื่อนรถตีสองจะไปเลื่อนไปไหนมันจะไปจอดตรงไหน
1: นึกไม่ออกครับตอนนั้นมันชุลมุนไปหมดอะครับใช่
0: จะเอาไปจอดตรงไหนยังไง
1: ตอนขับ
0: ไม่ง่ายหรอก
1: ตอนขับกลับบ้านไปล้างบ้านวันนี้นะพี่เบสานทุกสะพานข้ามแยกอะยังมีรถจอดอยู่นะฮะมอเตอร์เวย์สะพานยกระดับยังมีรถจอดอยู่ฮะยังค้างอยู่ยัง
0: ไม่บรรยากาศก็ไม่ต่างกับปี54นะ
1: เหมือนเลยครับ
0: คล้ายๆกันนะ
1: ครับ
0: ใช
1: ่และไอ้ที่มะคล้ายที่สุดนะอนุสรณ์สถานครับตรงหน้าสนามกีฬา
0: ภู
1: ป
0: ัตตานี
1: จมสนิทพี่ไพศาลนี่จึงแค่เอวอยู่เลยนะครับตอนนี้ฮะ
0: คือไอ้ตรงนั้นเนี่ยฝนตกหนักๆหน่อยก็หนักอยู่แล้วผมขับเคยเจออยู
1: ่ต่ำสุดนะตรงนั้นนะครับ
0: เคยขับไปแล้วเจออยู
1: ่ครับแล้วปัญหาคือ
0: ฝนตกสักพักเดียวนะโอ้โหนี่เราลุยน้ำเลยตรงบริเวณนั้น
1: ก็นึกไม่ออกว่าเขาจะระบายลงคลองอะไรตรงนั้นมันห่างไกลคลองมากเลยนะครับเพราะมันเป็นที่ต่ำไงฮะหนึ่งระบายยากผ่านท่อระบายน้ำอย่างเดียวนะครับสองตอนนี้ธัญญะรังสิตแล้วก็ไอ้ตรงประตูน้ำจุฬาครับที่จะสูบน้ำออกเจ้าพระยาตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนเขาปล่อยและระบายน้ำมา 2,400 ครับน้ำมันปริ่มหมดแล้วระบายยากครับ
0: ครับใช่ต้องสูบออก
1: สูบออกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นโซนที่ตามหมู่บ้านต่างๆน้ำจะลดลงค่อนข้างช้าครับ
0: ใช่พอน้ำเหนือก็มาเดี๋ยวน้ำทะเลก็จะหนุนอีก
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วปี54ที่มันช้ามากๆเป็นเดือนหนึ่งไม่ลงแม้แต่เซนเดียวเนี่ยเพราะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคลองหกวาสายล่างติดกับเขตสายไหมอ่ะพี่เบสานกทมเขาบล็อกทั้งแนวเลยนะครับเอากระสอบทรายมาบล็อกลำลูกกาน้ำไปไหนไม่ได้เลยฮะ
0: เพราะว่าลำลูกกาก็ต้องอาศัยผ่านกรุงเทพออกไป
1: ใช่ครับ
0: คลองต่างๆที่อาศัยระบายน้ำ
1: ต้องอาศัยจังหวัดข้างเคียงเนี่ยครับ
0: เส้นผ่านเข้ามาที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ไหมฮะ
1: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้าตุลาการ16นาทีครับพี่ไพศาลคุณคนฟังข่าวเขาถามมาปีเนี้ยที่น้ำท่วมเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันต่างจากปี54ยังไงครับไอ้ปีนี้มันฝนล้วนๆเลยไม่ใช่หรอพี่ไพศาล
0: ฝนล้วนๆปี54มันน้ำเหนือมันหลากลงมา
1: ครับ
0: มวลน้ำมหาศาลเลยจ้ะ
1: ตะคอนสวรรค
0: ์ภาคเหนือลุ่มเจ้าพระยา
1: ครับ
0: มันลามมันมากันทั้งทุ่งอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่มาตามลำน้ำ
1: นี่ยังอยู่อุตสาหกรรมเนี่ยพังกันเป็นแถบ
0: อันนี้ยังอยู่ในร่องน้ำอยู่แต่มันล้นตลิ่งมันนิดหน่อย
1: ครับ
0: ไอ้นั่นมันโอ้โหมันมากวาดกันมาอย่างหนักเลย
1: เห็นภาพกระสอบทรายที่นครสวรรค์แตกอย่างเงี้ย
0: ของเรามันเจอฝนใช่ไหม
1: ครับ
0: คือไม่ใช่น้ำเหนือมันน้ำเฉพาะในแถบพื้นที่เลยในตัวพื้นที่แล้วก็ในตอนบนของเราที่มันก็มีฝนด้วยนะ
1: ครับอันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยที่เราเจอกันตั้งแต่พฤหัสบดีที่แล้วไงฮะตก3วัน3คืนจนถึงวันอาทิตย์อ่ะไม่หยุดเลย
0: ครับ
1: ตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะปริมาณน้ํา300มมกทมศักยภาพไม่พอที่จะรองรับได้ครับมันก็เลยเห็นภาพเนี้ยฮะ
0: นี่คุณปิยลักษณ์ชาตรีบอกว่าน้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเกิน7วันได้รับชดเชยด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวผมก็นับตั้งแต่วันพฤหัส
0: ได้ครับก็มี
1: รอบที่แล้วเนี่ยก็ได้ฮะน้ำไม่เข้าบ้านแต่ว่าอยู่ตรงประตูบ้านเกิน7วันได้เหมือนกันพี่ไพศาล
0: คุณอิสระชนบอกแฟดคลองจันได้ไปแล้วคนละ1,000 บาทไม่ใช่หรืออ๋อไม่ใช่นั่นสายไหม
1: สายไหมครับสายไหมตรงนั้นฮะกองเงินครับตรงกองเงินตรงนั้นฮะ
0: ได้ได้ไม่ครบทุกคนได้จำนวนได้นิดหน่อยมีบางคนกระซิบบอกว่าโอ้ยหัวคะแนนเก่าของภูมิใจไทยก็นั่นแหละเขามารอให้กำลังใจนายกอยู
1: ่ครับครับ
0: คุณอะไรที่เขาเป็นผู้สมัครอ่ะคือทีมงาน
1: ค
0: นนั้น
1: คุณเอกสายไหม
0: คนเป็นหัวคะแนนในพื้นที่อยู่อ่ะ
1: ครับครับ
0: พามาให้กำลังใจนายก
1: คุณ
0: นายก
1: คุณเอกภพเหลืองประเสริฐใช่ไหมใช่ไหม
0: คือนายกเนี่ยเขารู้อยู่ว่าเราต้องมาเยี่ยมมวลชนกลุ่มใหม่ด้วยเพราะเงินเห็นไหมเขามัดไว้เป็นสองก้อนเห็นไหม
1: ครับ
0: เขาเตรียมหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าจู่ๆเจอแล้วก็
1: ถุงยังชีพหมดทำยังไงดีเนี่ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ครับ
0: เป็นนั่นอยู่แล้วเขาเป็นฐานเสียงเป็นอะไรกันอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าโอเคมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะไม่ใช่หน้าฤดูหาเสียง
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็รู้มิตรรักแฟนคลับกันอยู
1: ่อย่างน้อยก็สีน้ำใจตอนเดือดร้อน
0: ทุกข์ได้ยาก
1: ทุกข์ทุกข์ได้ยากใช่ครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งของอุปโภคบริโภคจำเป็นอยู่ตอนนี้ครับ
0: ใช่ไม่ใช่ดุยยุคนี้ไม่มีดุยอยู่มีที่มาที่ไป
1: มีที่มาที่ไปฮะใช่ครับครับ
0: เอ๊ะมันมีผมสังเกตนะคุณณรงค
1: ์ครับ
0: ไอ้รถไปลุยน้ำเนี่ยแล้วมันเกิดจู่ๆกดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยไอ้มันหลายคันมากนะ
1: รถไฟฟ้าหรือว่าสันดาป
0: ทั้งรถไฟฟ้าและรถสันดาป
1: เหรอครับ
0: แต่ประวัติก็คือว่าไปลุยน้ำพอลุยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่สูงหน่อยแล้วก็จอดชิดๆกำแพงเนี้ย
1: ครับ
0: จู่ๆไฟไหม้เลยมันเป็นข่าวมาเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 4-5 คันแล้วนะ
1: เอ้ยมันเกิด
0: มีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งรถสันดาป
1: ไอ้สายไฟมันสปาร์กกันหรือเปล่าฮะ
0: ไม่รู้มันเกิดจากอะไรคือทีแรกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังคิดว่ามันก็อาจจะระบบไฟมันไปลุยน้ำไปอะไรมามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่นี่ก็บอกรถสันดาปก็โดนก็มีด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นข่าวเป็นอะไรรายงานอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: มันคือไม่ใช่ว่ากรณ์สักคัน2คันเนี่ยมันหลายคันทีเดียวนะ
1: ครับ
0: มันน่าจะมีเหตุอะไรอยู
1: ่
0: นี่ผมไปดูในสื่อไปค้นมานะ
1: ครับ
0: รวบรวมว่าเมื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องเจอกับน้ำท่วมหรือมีการขับลุยในช่วงน้ำมาจะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยหรือหากจอดในน้ำท่วมต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยมีมาตรฐานสำหรับการรับมือน้ำเอาไว้แล้วนะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดตั้งระบบป้องกันที่เรียกกันว่า Ingress Protection Ingress Protection หรือ IP นะซึ่งระดับ IP เนี่ยจะเป็นคะแนนของการป้องกันน้ำและฝุ่นยิ่งมีค่า IP สูงยิ่งสามารถป้องกันได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าอยู่ที่ IP 67ถือว่าป้องกันน้ำได้ดีโดยปกติแล้วจะสามารถลุยน้ำได้ประมาณ3ฟุตเป็นเวลา30นาทีโดยไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลเข้าไปในส่วนประกอบไฟฟ้ารถอย่างไรก็ตามการขับรถยนต์ไฟฟ้า EV ลุยน้ำยังควรต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังขับขี่ลุยน้ำเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นและควรมีการขับอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยมีข้อแนะนำดังนี้ต้องขับอย่างระมัดระวังประเมินความลึกของน้ำก่อนขับเสมอไม่ควรขับผ่านพื้นที่น้ำสูงเกิน30เซนติเมตร30เซนก็1ฟุตนะ
1: 1ฟุตครับ1ไม้บรรท
0: ั
1: ด
0: หากหลีกเลี่ยงได้ควรระมัดระวังสิ่งกีดขวางต่างๆที่จะสามารถกระทบกับแบตเตอรี่รถได้ลดความเร็วลงขับช้าๆเพื่อลดการกระเซ็นของน้ำนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมรถกันอาการรื่นรวมถึงการตกหลุมบ่อใต้น้ำแล้วก็รักษาระยะห่างให้ปลอดภัยจากรถคันอื่นเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้แล้วก็ให้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของรถยนต
1: ์ครับ
0: คราวนี้ถามว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำต้องทำอย่างไรรถยนต์ไฟฟ้า EV ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมสูง หากพบว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่จึงมีข้อแนะนำให้เคลื่อนย้ายไปจอดในพื้นที่สูงแต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องลุยน้ำท่วมและเจอน้ำท่วมหนักรถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำท่วมเป็นเวลานานการตรวจสอบสภาพรถถือเป็นสิ่งจำเป็นมีข้อปฏิบัติเพื่อจำกัดความเสียหายดังนี้ 1. พยายามใช้งานรถอย่าพยายามใช้งานรถทันทีควรมีการตรวจสอบสภาพรถโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเป็นอันดับแรกถ้าไปจมน้ำมานะ
1: ครับ
0: ถ้าไปลุยน้ำท่วมมานะ 2. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทันทีกรณีรถจมน้ำแล้วสตาร์ทรถหรือถอดสายไฟเปิดฝาแบตเตอรี่เองเพราะอาจเกิดอันตรายรวมถึงทำให้ระบบไฟฟ้ารัดวงจรได้ 3. ถ่ายรูปความเสียหายของรถไว้เป็นหลักฐาน 4. เคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ประเมินสุดท้ายประเมินความเสียหายหากน้ำท่วมไปถึงแบตเตอรี่การซ่อมจะช่วยให้สามารถกลับมาใช้งานต่อได้แต่หากท่วมถึงห้องโดยสารและแบตเตอรี่หรือท่วมถึงอุปกรณ์สำคัญภายในรถทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานระยะยาวค่าซ่อมที่สูงและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจไม่คุ้มค่ากับการซ่อมก็อาจจะพิจารณาขายพร้อมเคลมประกันบางส่วนได้นะแล้วเขาก็จะมีเรื่องถ้าแบตเตอรี่รถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมนะ
1: ครับ
0: มันจะมีข้อกำหนดอะไรยังไงตามระเบียบของการประกันเนี่ยเขาบอกรถอายุไม่เกิน1ปีชดใช้ 100% นะตามราคาแบตใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าคุณซื้อประกันไว้นะประกันชั้น1เนี่ยนะถ้ารถอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน2ปีชดใช้ 90% ของราคาแบตเตอรี่ใหม่เกิน2ปีไม่เกิน3ปีชดใช้ 80% เกิน3ปีไม่เกิน4ปีชดใช้ 70% รถอายุเกิน4ปีแต่ไม่เกิน5ปีชดใช้ 60% และถ้าเกิน5ปีขึ้นไปชดใช้ให้ครึ่งหนึ่ง 50% ของราคาแบตใหม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นรวมๆมานะ
1: ครับ
0: ท่านที่มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วก็ลุยน้ำมาก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ครับทราบไว
1: ้อย่าเอาลุยน้ำเลยฮะพี่เพศาลถ้าพี่เพศาลอธิบายมาแบบนี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูภาพด้วยนะครับจอดแช่น้ำไว้น้ำแค่ครึ่งล้อเองนะครับพี่เพศาลอยู่ๆควันขึ้นไฟไหม้รถเลยครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: มีข่าวอยู่
1: เพราะว่าเขาบอกว่าจอดเนี่ยมันเกิดปรากฏการไฟฟ้ามันลัดวงจรครับทั้ง EV ทั้งรถสันดาปฮะเหตุการณ์ไฟไหม้หลังไปลุยน้ำท่วมหรือว่าจอดแช่น้ำอยู่เนี่ยจอดธรรมดาปกติเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะปรากฏพอน้ำมันซึมเข้าไปมัน
0: แล้วมันช็อต
1: มันช็อตแต่มันลัดวงจรฮะโดยเฉพาะกรณีรถไฟฟ้านะฮะยี่ห้อดังเนี่ยนะจอดไว้หนีน้ำท่วมบริเวณซอยวิภาวดี72เนี่ยจู่ๆไฟไหม้เสียหายไปทั้งคันเลยนะทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันคือไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดความชื้นสะสมสามารถเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกประเภททั้งรถยนต์ไฟฟ้า EV รถยนต์น้ำมันสันดาปมีกลไกการเกิดเหตุที่มันแตกต่างกันอย่างกรณีรถ EV เนี่ยมักจะเกิดความเสียหายที่ชุดแบตเตอรี่หลักอยู่ใต้ท้องรถนะเกิดสภาวะความร้อนหนีศูนย์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่แช่น้ำเป็นเวลานานหรือได้รับความเสียหายจากสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำอาจทำให้น้ำซึมผ่านซิลอย่างเข้าไปภายในเซลล์แบตเตอรี่เมื่อน้ำไปทำปฏิกิริยากับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจะเกิดลัดวงจรภายในเซลล์ครับส่งผลให้เกิดความร้อนสูงฉับพลันจนสะสมแล้วก็ระเบิดเกิดเป็นเพลิงลุกไหม้ตามมาพี่ไพศาลปรากฏการณ์นี้เนี่ยอาจไม่เกิดขึ้นทันทีหลังลุยน้ำแต่ความชื้นคราบสกปรกที่ตกค้างอยู่ภายในระบบครับมันจะค่อยๆกัดกร่อนจนเกิดการลัดวงจรและเพลิงไหม้ตามหลังมาได้บางเคสนะฮะลุยน้ำไปแล้ว 1-2 สัปดาห์มันจึงลัดวงจรครับพี่เพศาล
0: เห็นมีเจ้าของเขาบอกกันคือมันไปท่วมน้ำแล้วเขาก็รีบเขาก็พยายามที่จะขับหนีขึ้นมาแล้วก็มาจอดทิ้งไว้แล้วก็กลับไปดูบ้าน
1: ครับ
0: ไปหาที่สูง
1: ๆครับ
0: ให้หลบรถไว้เงี้ยชิดๆกำแพงเงี้ยโอ้จู่
1: ๆมันฟึบขึ้นมาเลย
0: มีคนมาแจ้งทีว่าไฟลุกท่วมพังเสียทั้งคัน
1: อ๋อเนี่ยความชื้นความชื้นมันเข้าไปในซีลยางแล้วก็ทำให้มันสปาร์
0: คแต่ดูแล้วรถเขาเป็นรถเก่ามาก
1: ครับ
0: เป็นรถเก่ามาก
1: อันนี้ EV นะฮะส่วนรถสันดาปครับ
0: รถสันดาปที่ว่าเนี่ยที่ว่าเป็นรถเก่ามากรถ EV มัน รถ VV มันยังไงก
1: ็ไม่กี่ปีใช่ครับ
0: ใช่คร
1: ับรถสันดาปเนี่ยเขาบอกว่าน้ำที่ท่วมสูงมันจะเข้าไปยังกล่องควบคุมฮะ ECU เนี่ยหรือว่าแผงฟิวต่างๆหากกระแสไฟฟ้าหลักจากแบตเตอรี่12โวลต์เกิดการลัดวงจรมีประกายไฟเกิดขึ้นหากไปประกายไฟนั้นมันไปอยู่กับใกล้ๆท่อน้ำมันมันมีความเสี่ยงครับพี่ไพศาลที่มันจะเกิดไฟลุกแล้วก็เศษขยะเศษหญ้าถุงพลาสติกที่ลอยมากับน้ำแล้วก็เราไปลุยน้ำเนี่ยนะแล้วมันไปอยู่ในแถวแถวท่อไอเสียหรือว่าแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะมันจะเป็นจุดที่เขามีความร้อนสูงมากเมื่อเราขับไปเรื่อยๆฮะไอเศษขยะเหล่านี้มันจะแห้งแล้วมันจะลุกอยู่ใต้ท้องรถเราอันนี้คือรถสันดาปที่มันจะอาจทำให้ไฟมันลุกไหม้ก็ประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: โอ้น่ากลัวโดยเฉพาะรถ EV เนี่ยลุยมาแล้วอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพิ่งจะมาฟาปาร์กนะโอ้โหเนี่ยกูน่ากลัวเลยนะครับเนี่ย
0: ครับใช่มันไม่เกิดทันทีไง
1: ใช่ครับ
0: yeah.
1: โอ้เพราะฉะนั้นถ้าลุยน้ำมานี่ต้องเข้าศูนย์เลยถ้าเข้าศูนย์ให้ทางฝ่ายช่างเขาเช็คเลยนะว่ามันปลอดภัยไหมซิลยางน้ำมันซึมเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้อะไอออนอะลิเธียมอีออนอะพี่ไพศาลมันไม่สามารถเอาน้ำเอาอะไรไปดับได้เลยนะเพราะมันสปาร์กอยู่ตลอดเวลามีออกซิเจนมันยิงสปาร์กอยู่ตลอดเวลาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือหยิบรถคันนั้นจุ่มลงน้ำฮะแล้วมันจะมีอะไรไปจุ่มล่ะครับเอาอะไรมาหยิบล่ะ
0: ไม่ได้ครับโอเค
1: คุณคนฟังข่าวบอกเทคนิคสายช่างเนี่ยฮะโอ้เป็นความรู้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะเขาเป็นข้อมูลที่หลายคนค่อนข้างจะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ครับแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้มันต้องไปหาว่ามันเกิดจากอะไรพอรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่อยากลุยน้ำเลยครับ
0: ครับคุณชูชนะก็พยายามจะให้ข้อมูลแบบว่าพบว่ารถ EV ไปดูมันมีบริษัทที่ว่าทำการสำรวจสถิติ
1: ครับ
0: อะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พบว่ารถ EV มีสถิติเพลิงไหม้อยู่ที่ 0.
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิพย์
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับน้องจามอนครับ
4: ค่ะกล้วยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ทักทายกันเลยนะพี่กล้วยนะ
4: ค่ะ
3: ในที่แล้วจะยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับพี่กระต่ายบอกตามจับได้หรือยังคะคนร้ายที่หนีห้องขังไปเมื่อสักครู่ค่ะ
4: เอ้ยข้อหาอะไรอ่ะดง
3: ข้อหาที่ลักทรัพย
4: ์อ๋อลักทรัพย
3: ์โดนจับมาในข้อหาลักทรัพย
4: ์จริงๆแล้วดูขังไม่นานหรอกเนอะ
3: ก็
4: อ
3: ๋
4: อเขาต้องส่งเรือนจำไม่ใช่หรอหรือต้องขังที่ห้องขังที่สน.อย่างเดียว
3: ก็ส่งเรือนจำนะต้องส่งไปศาลก่อนแต่ว่าศาลน้ำท่วม
4: ก็เลยฝากขังไว
3: ้นี่สิบเวรไปฉี่นะก็ใส่นั้นงัดห้องขังออกมาได้อ่ะสมกับเป็นผู้ต้องหาลักทรัพย์ไหมล่ะ
4: เก่ง
3: พี่อดิเรกถามว่ากลับท่ายางเปล่าคุณกล้วย
4: ยังไม่ได้กลับเลยจ้าอุ้ยน้ำเพราะว่าต้องระวังอยู่ที่นี่อยู่น้ำแต่ว่าที่ท่ายางไม่น่าจะมีอะไรนะคะแต่ว่าคนที่อยู่แถวเส้นทางน้ำจากแก่งกระจานไปลงเขื่อนเพชรแล้วเขื่อนเพชรไปปล่อยลงแม่น้ำเพชรบุรีที่แก่งกระจานเขามีรีสอร์ทอะพื้นที่ต่ำก็เห็นละว่าท่วมแน่นอนแถวนั้นอะกรัดล้วงอะไรเงี้ยก็ท่วมอยู่แล้ว
3: ครับ
4: ค่ะ
3: เอื้ออาทรลาดกระบัง2ความช่วยเหลือเข้าถึงมีแต่ผู้รับเวียนเทียน
4: เอาจริงๆอะเวลาพูดเดือดร้อนด้วยกันเนี่ยต้องเขาเรียกต้องแบ่งปันเนาะช่วยเหลือกันนะด้งนะ
3: ครับ
4: อย่างพี่เข้าไปในครูโค้ชเนี่ยที่พี่บอกว่าเออน้องเขาก็เดือดร้อนนะแต่ว่าเขาเห็นทหารไปช่วยเขาว่าเขาซื้อน้ำซื้อท่าให้ทหารกินนะดง
3: เออ
4: เพราะเขาบอกว่าไม่เห็นหัวใครมาเลยเห็นแต่ทหารนี่มา 3-4 วันแล้วมาช่วยรับส่งเข้าออก
3: พี่ก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองเนาะแล้วก็ใครที่แบบวนจนหน้าเกลียดนะก็
4: ประจานหาทางหาทางประจาน
3: เออแต่ถ้าบ้านเขามีคนอยู่เยอะจริงๆมาเอาเป็นตัวแทนให้กับเพื่อนบ้านอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ถามไทยก่อน
3: ก็โอเคแต่ถ้าแบบดูแล้วเอาไปตุนเอาไปเก็บไว้อย่างเงี้ยเออก็นะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะ
4: ป่ะเดี๋ยวจะไปดูเกณฑ์ความช่วยเหลือ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ในเรื่องของความช่วยเหลือผู้ที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้ในทางกทม.ก็พยายามที่จะให้การเข้าถึงการบอกเนี่ยบอกกล่าวเนี่ยเร็วที่สุดก็คือจะมีการจัดเป็นระบบออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องไปกรอกรายละเอียดความเสียหายแบบภาพถ่ายเข้าไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะให้เร็วที่สุดโดยมีการปรับเพดานช่วยเหลือหลายรายการเลยนะคะเพื่อจะจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะมีอย่างนี้นะคะรองทวิดานะรองทวิดากมลเวชเนี่ยเป็นรองผู้ว่ากทม.บอกว่าในค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านนะคะถ้าบ้านเสียหายทั้งหลังเลยเนี่ยเดิมเขาจ่ายตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทนะคะค่าที่พักชั่วคราวค่ะสำหรับที่ผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นเนี่ยจ่ายไม่เกิน 3,000 ต่อเดือนไม่เกิน2เดือนนะคะต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ด้วยส่วนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็เงินทุนนะคะจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมนะคะไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนต่อบ้านหนึ่งหลังแหละนะคะส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนนะคะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนนะคะเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บนะคะมีจำนวน 2,300 บาทต่อคนตามหลักฐานนะคะแล้วก็มีค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยในกทม.ยังไม่ได้ยินเนาะดงนะเท่าที่รับข่าวมาเนี่ยปรับไม่เกิน 35,700 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ยังมีค่าดำรงชีพเบื้องต้นด้วยกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการให้ยื่นคำร้องนะทางออนไลน์ได้นะคะ เอกสารสำคัญเช่นสำเนาโฉนดหรือเอกสารแสดงสิทธิ์กทมเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับทางปภ.อยู่ว่าจะพิจารณาลดเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะฮะโดยจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ชัดเจนภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะในวันนี้ออกเดี๋ยวคงจะพรุ่งนี้แหละนะคะตอนนี้เนี่ยกทม.เองก็ประกาศเขตประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง38เขต118แขวงนะคะโดยพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยมีเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอต่อไปก็อย่างที่ว่าแหละว่านี่เป็นอันนี้เป็นเกณฑ์เดิมอยู่นะแต่ว่าใครแต่กันในกทม.คงไม่ได้เกณฑ์หนึ่งหรอกต้องหลังจากนี้อาจจะเป็นพี่พวกที่รับน้ำการระบายจากเกิดเจ้าพระยาก
3: รุงเทพเรามันเกิดก่อนแล้ว
4: เกิดก่อนค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เลี้ยวเข้าปั๊มเลี้ยวเข้าปั๊มดวนดวนดวน
4: เฮ้ย
3: พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรลิตรลิตร
4: เยอะนะ
3: มีผลตี5วันพรุ่งนี
4: ้แล้วทำไมจะต้องเสียงแบบนั้นนั้นนั้นนั้นด้วยด้วยด้วยด้วย
3: เพราะว่าใจมันสั่นสั่นสั่นสั่น
4: เธอขับรถไฟฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยดงไอ้ดงดงดงดงดง
3: ก็เห็นเวลาอะไรมันขึ้นแล้วก็ใจคอไม่ดีนะพี่นะนะครับก็ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับกบง.ประกาศนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะฮะปรับขึ้นน้ำมัน75สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5วันพรุ่งนี้นะครับก็เลี้ยวเข้าปั๊มไปเติมกันให้ทันด้วย
4: โอ้พี่ต้องเติมแน่ๆเลยตอนแรกกะว่าพรุ่งนี้แค่วันเดียวก็น่าจะก็ไม่เป็นไรก็เติมไป
3: มันก็มีขึ้นมีลงนะเขาบอกว่า
4: แล้วเมื่อไหร่จะลงอ่ะ
3: ความยืดเยื้อของตะวันออกกลางครับ
4: ขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของตะวันออกกลางเหรอ
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: อันนี้หน่อยไหมเอานี้หน่อยไหมขอนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงน้ำมันใช่ไหมรถเก๋งไฟฟ้าวันนี้จู่ๆพุ่งเข้าไปในศาลเจ้า
4: อ๋ออันนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวมาก
3: ที่เยาวราชนะพี
4: ่น่ากลัวไอ้ตรงนั้นไงไอ้
3: ตรงไหนเนี่ยเทียนฟ้าเนี่ย
4: เทียนฟ้าที่อยู่หัวถนนเยาวราชอ่ะ
3: ตรงวงเวียน
4: ใช
3: ่วงเวียนโอเดียนตรงนั้นเหรอฮะ
4: เทียนฟ้ามัน
3: ไม่แน่ใจแต่
4: ประมาณนั้นเลยบนที่เทียนฟ้าตรงนั้นแหละที่มีโรงพยาบาลด้วยอ่ะที่มีเจ้าแม่กวนอิมในพวกนี้ไง
3: ที่เป็นศาลเจ้าใหญ่ๆ
4: เป็นศาลเจ้าใหญ่ๆเลย
3: วันนี้ครับตำรวจได้รายงานตอนบ่ายโมงนิดๆนะครับว่ามีรถเก๋งไฟฟ้านะจู่ๆเนี่ยนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้ามูลนิธิเทียนฟ้าครับที่เยาวราชจุดนั้นก็จริงๆเดี๋ยวนี้จะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไป
4: เยอะ
3: ก็คนเยอะเหมือนกันนะ
4: เยอะ
3: เดี๋ยวก็ไปกราบไหว้ขอพรอะไรแบบนี้เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับโอ้รถ BYD ซะด้วยนะฮะพุ่งเข้าไปนะครับด้านหน้านี่พังยับเยินใต้ท้องรถมีคนบาดเจ็บ3ราย
4: ต้องมีคนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะ
3: ใช่
4: พี่ทําข่าวอันเนี้ยเพื่อพี่เอาจะออกต้นชั่วโมงใหม่3อ่ะแล้วพี่ไม่กล้าดูภาพเลยอ่ะบางคนขาผิดรูปเลยอ่ะโด่งเอ้ย
3: คือเขานั่งเหมือนกับกำลังไหว้คือนึกออกไหมพี่เวลาไปศาลเจ้าเราก็คุกเข่าไหว้ก้มไหว้ขอพรอยู่พุ่งเข้ามาก็ชนเราอ่ะนะครับโอ้อ่ะเดี๋ยวคงได้ไปหาสาเหตุกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
4: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: ใช้กันแล้วยัง1ตุลาคม
3: กดช่วยไทยพลัสยืนยันแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้
4: พี่กะว่าจะวางแผนแบบนี้ดง
3: ยังไงพี่ยังไง
4: พี่จะไม่ใช้พี่ก็เพิ่งรู้ ว่า
3: ทำไมกลัวหมดเหรอ
4: ไม่ใช่ดงนี่วันนี้วันที่1ตุลาคมเงินเดือนออกใช่ไหมใช้เงินเดือนไปก่
3: อ
4: นแล้วก็เอาไทยพลัสเนี่ย60 40อ่ะเอาไว้ใช้ตอนหลัง
3: ๆ
4: ทำไมพี่ถึงรู้พี่เอ้ยเอ้ามีคนแบบนี้ด้วยเหรอ
3: ไม่ใช่
4: แค่ไม่ใช่แค่รับอะไรเลยดงวันที่เมื่อวันที่วันจันทร์วันอังคารพี่ไปซื้อของในตลาด
3: คร
4: ับ ซื้อกับแม่ค้าก็ถามว่าพี่มีไทยช่วยไทยพลัสเปล่าฮะทำไมถามแบบนี้นี่มันวันที่29กันยายนนะใครเขาจะเหลือราคาพี่เขายังเหลือกันเท่านั้นเลยยังหนูยังให้สแกนอยู่เลยเนี่ยทำไมล่ะเอ้าต้นเดือนก็ใช้เงินเดือนไปก่อนไงแล้วให้เก็บไอ้นี่ไทยพลัสไปใช้กลางเดือนไปปลายเดือนไง
3: เออว่ะมันก็มีค่าเท่ากันเอาพี่ก็เก็บเงินเดือนไปใช้ปลายเดือนหรือถ้าอย่างนั้น
4: ไม่ เขาคนเขาไม่ได้เหมือนพวกเราเงินเดือนนะโด
3: งอ๋อยังไงอ่ะ
4: อาจจะบอกตอนรับเงินเดือนก็ใช้ไปก่อน
3: อ
4: พอแล้วก็เก็บวันนี้ไปใช้ก็คืออาจจะหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ละพี่ก็เลยแบบเออว่ะเดี๋ยวลองคราวนี้มาไม่ใช้
3: แล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรบ้านไหนบ้านใครบ้านมัน
4: นี่นะคะก็นี่นะคะทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าต้องยืนยันตัวตนเนี่ยอย่าลืมไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะเมื่อกี้กดไปตอนเช้ามันหมุนติ้วไงช่วงเปิดปุ๊บเนี่ยมีนะมีช่วงหมุนติ้วด้วยนะคะเนี่ยตั้งแอปเป๋าตังนะคะยืนยันตัวตนได้ที่แอปเป๋าตังจนถึงวันที่12มกราคม70ไม่อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: อ
4: ันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยพลัส
3: ไทยพลัสก็ใครจะใช้ก็เข้าไปกดต่อเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะแม่โป๋ฟังอยู่แม่โป๋ของเราเป็น F ขัดเป็น FC เราเป็น FC 95เรา
3: ครับครับแม่ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: ตกใจ
3: ตกใจมั้ย
4: ไม่เคยเลย
3: เบรกที่แล้วเล่าว่าพ่อค้าหวยคนเดียว60ล้านนะแต่ถ้าในเป๋าตังค์นะฮะงวดนี้เนี่ยมีเศรษฐีใหม่20คน
4: เห็นไหมที่พี่บอกโด่งอะว่าพี่จะต้องไปซื้อไปซื้อบ้างแล้ว N3 เนี่ย
3: N3 เนี่ยแจ็คพอตแตกได้ไป 7,400,000 อย่าลืมว่าซื้อ20บาทนะก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นเขาอาจจะซื้อแค่20บาทได้ 7,400,000 นี่มอมเมาไหม
4: ไม่ได้มอมเมาก็เป็นช่องทางหนึ่งในการ
3: มันก็จริงๆอะก็มันใบละ20บาทก็แล้วแต่คุณใช่ไหมถ้าคุณมีดวงก็นะได้ไป 700,000 ก็มีส่วนลอตเตอรี่เป๋าตังนะครับสลาก6หลักเนี่ยมีคนถูกคนเดียวสูงสุด42ล้านบาท67ใช่ไหม7ใบซื้อ7ใบนะได้42ล้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกรองลงมานะครับก็เป็น5ใบ1คนแล้วก็ถูก2ใบอีก1คนที่เหลือถูกใบเดียว17คน ในเป๋าตังค์คนจะถูกรางวัลที่1ใบเดียวเยอะนะทุกงวดเลยอ่ะเขาจะไม่ค่อยกดเขาไปซื้อเพิ่มกันเน
4: า
3: ะ
4: พี่ก็ไม่หานะเวลาพี่ซื้อก็จะไม่หาแต่มีบางคนเขาจะหาว่าเนี่ยนะเบอร์ไอ้6เลขเนี่ยมันมีที่ไหนขายบ้างเขาก็กดซื้อหมดเลยแต่คนที่ซื้อแบบนั้นเนี่ยพี่ว่าเขาคิดแค่ว่าเลขท้าย2ตัวเลขหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่ถูกแบ
3: บเปรี้ยงเดียวเลิกกันไปเลยอ่ะเปรี้ยงเดียวรู้เรื่องเมื่อกี้คุณฟังถามว่าถ้าพี่โด่งพี่กล้วยจัดรายการอยู่ตอนนี
4: ้ถามว่าไง
3: นี่แล้วบังเอิญตรวจลอตเตอรี่แล้วถูก60ล้านพี่ๆจะลุกขึ้นเลิกจัดรายการไปกลางคันเลยหรือเปล่าคะ
4: พี่กล้วยจะลุกขึ้นเต้นแล้วก็จะแจกรางวัลคุณผู้ฟังคนละเท่าไหร่ดี
3: คนละ500
4: คนละ500บาทอะไรอย่างเงี้ย
3: เออ
4: จริงๆพี่แจกนะ
3: โอ้โหตายแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ย60ล้านอ่ะ
3: เท่าไหร่แต่อย่าลุกขึ้นเต้นแล้วกันกลัว
4: ฉันเต้นไปแล้วเมื่อกี้ฉันมาเต้นเต้นแล้วก็โอ๊ต
3: เออถือว่าวันนี้ช้างไม่หันมามองเลยอ่ะ
4: คุณผู้ฟังวันที่1ตุลาคมโด่งมันสติ๊มซื้อลอตเตอรี่แล้วในเป๋าตังค์
3: อันนี้งวดที่แล้ว
4: ถูกเปล่า
3: ไม่ถูกเห็นได้มันขึ้นมันไม่ถูก
4: เฮ้ยจะซื้อเยอะจังมันจะเช็คยังไงอ่ะพี่ไม่รู
3: ้ก็งวดนี้ไปถ้ำนาคามาเดี๋ยวจะซื้อซะเยอะเลยนี
4: ่เอาดีนะที่มันไม่ได้บอกเลขให้คุณผู้ฟังอ่ะไม่งั้นนะคุณผู้ฟังเช็คตามมันไปด้วย
3: เลยเห็นไหม
4: เออไม่เวลาเช็คยังไงอ่ะพี่ซื้อไปใบหนึ่ง
3: ซื้อมันก็สลากของฉันเข้าที่สลาก
4: แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าถูกไม่ถูก
3: ไม่ถูกรางวัลหรือถูก
4: พี่ไม่อยากจะดูพี่อยากจะแบบว่าให้มันเด้งมาตั้งแต่ซื้อเป๋าตังค์เนี่ยเด้งครั้งเดียว
3: นะครับอ่านี่ก็คือตัวเลขนะครับทั้งหมดของคนที่ถูกงวดนี้
4: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
6: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าว
8: ว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
9: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธชิมอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
3: อ๋อล่าสุดที่สนสุทธิสารนี่สามารถที่จะตามตัวคนร้ายกลับมาได้แล้วนะครับเขาอ้างว่าเขาคิดถึงแม่คุณผู้ฟังเขาคิดถึงแม่เลยแหกคุกกลับไปอยากจะไปกอดแม่โอ้โหนะฮะคิดถึงแม่นะครับเออนะฮะอ่ะส่วนดับ5มีความคืบหน้ามาแล้วนะครับคนที่ขับรถเข้าไปพุ่งชนในศาลเจ้ามูลนิธิเทียนฟ้าเนี่ยนะครับล่าสุดผู้กำกับสน.พระพาชัย2นะครับบอกว่าจากการนำตัวคนขับรถเก๋งนะครับมาสอบสวนก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถมาที่จะมาทำบุญที่ศาลเจ้าแห่งนี้แหละแล้วเกิดอาการสับสนมึนงงมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคความดันนะครับตอนนั้นวินาทีนั้นเขาบอกว่าเขาเกิดวูบลงไปเท้ามันก็เลยไปเหยียบคันเร่งเลยทำให้รถเนี่ยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้านะฮะชน3คนนะครับโอ้โหนะก็หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาสำรวจความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าตรงฐานเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าไม่กระทบกับองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับส่วนคนขับก็ถูกคุมตัวนะไปสอบปากคำไปตรวจร่างกายนะว่าแค่ป่วยจริงหรือไม่อย่างไรแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: อันดับ4นะครับวันนี้เองนะทางล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายงานนะคุณผู้ฟังเอาแบบสดๆร้อนๆกันเลยนะเขาบอกว่าซอยปีดีพนมยงค์14ที่ถนนสุขุมวิท71ในกรุงเทพเนี่ยนะครับหน้าสถานีดับเพลิงพระโขนงนะฮะมีดินสไลด์ทับร่างของคนงาน1รายนะครับ ติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรคือฝนตกนะช่วงเย็นนะพี่นะดินสไลด์ติดอยู่ในท่อนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือแล้วก็กำลังประเมินนะครับว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับคือกำลังมีการก่อสร้างกันเนี่ยนะขุดเจาะลงไปใต้ดินแล้วปรากฏว่าดินเนี่ยอาจจะอุ้มน้ำหรืออะไรไม่ทราบสไลด์ลงมานะครับโหทับคนงาน1คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: นี่แววเมื่อกี้นี้จับได้แล้วเหรอ
3: จับไปแล้วพี่คิดถึงแม่คิดถึงแม่
4: วัยรุ่น
3: คิดถึงแม่จะแหกคุกกลับไปกอดแม่ยังไม่ถึงวันแม่เลยมานี่เลยมานี่เลยตำรวจบอกมานี่เลยคิดถึงแม่ถ้าคำ
4: คิดถึงแม่ขึ้นมา
3: ไอ้สิบเวรบอกทำเกือบซวยทำเกือบซวยคิดถึงแม่มานี
4: ่ถูกตั้งกรรมการสอบ
3: เข้าห้องน้ำแป๊บเดียว
4: กูไม่ฉีดแป๊บเดียวอ่ะมึงหลบหนีไปได้คิดยังไงเนี่ยฮะ
3: ผมคิดถึงแม
4: ่เฮ้ยแต่ว่ารักทรัพย์เนี่ยเวลาสงสารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะโดน 2-3 เดือนนะ
3: ก็ใช่
4: เราไม่ก็ถ้าเกิดมีเงินจ่ายค่าปรับก็ไม่โดนนะ
3: ก็ใช่ไง
4: เออแต่มันโดนขังที่สน.นี่แหละ
3: เนี่ยเดี๋ยวจะโดนหนักเขาแน่แหละหนีหลบหนีการจับกลุ่มเนี่ย
4: นี่เพิ่มแน่นอนเพิ่มโทษ
3: เ
4: ออหาเรื่องหาเรื่อง
3: เออนะฮะอันดับ3นะครับพี่เชิญเลยพี่เชิญเลย
4: แล้วเหรอ
3: แล้วแล้วฮะ
4: อันดับ3มาดูนี่บ้างเหรอดง
3: อ
4: ือโอ้โหจับยาไอซ์มันใหญ่มากเลย600กิโลกรัมแล้วคนทำเนี่ยเป็นคนเป็นข้าราชการด้วยนะเยอะสิ
3: เออครับ
4: เยอะมากไอซ์600กิโลกรัมมูลค่านะถ้าใบขายเนี่ยได้เงินต้อง90ล้านบาทนะดง
3: โอ้
4: เออ90ล้านบาทเกือบ100ล้านเลยโอ้โหที่นราธิวาสค่ะที่นราธิวาสวันนี้นะคะคณะผู้บริหารของจังหวัดของตำรวจทหารปกครองเนี่ยนะคะไปตรวจสอบการลักลอบขายยาเสพติดนะคะที่บ้านปะนาดอหมู่ที่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ไปตรวจค้นแล้วเป็นบ้านพักของใครรู้ไห
3: ม
4: สารวัตรกำนันตำบลนานาคไปพบยาเสพติดนี่แหละไอ้อยู่ในกระสอบ30กระสอบน้ำหนักกระสอบละ20กิโลกรัมรวมแล้วคือ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า90ล้านบาทเจ้าเดียก็ยึดไปเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ทางนายอำเภอตากใบค่ะคุณกฤษดาสุขสบายนะก็สั่งการให้กำนันตำบลนานามีคำสั่งให้สารวัตรกำนันคนนี้เนี่ยพ้นจากตำแหน่งทันทีพ้นแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกด้วยนะคะโอ้อันนี้ต้องทำพี่รู้พี่มองเห็นเส้นทางเลยเพราะว่าเราจะรับข่าวนักข่าวต่างจังหวัดใช่ไห
3: ม
4: จะลำเลียงมาจากภาคเหนือโดนจับบางทีมันโดนจับบ้างแถวแถวนครสวรรค์บ้างมยุธยาบ้างปทุมธานีบ้างแต่บางคนก็นู่นเลยไปเขาบอกแล้วไอ้คนขนเนี่ยรับสารภาพเลยนะจะไปส่งภาคใต้นี่ไง
3: จะไปส่งภาคใต
4: ้แสดงว่าเนี่ยเล็ดลอดไปถึงนราธิวาส
3: ครับผม
4: เนี่ยโอ้โหหกร้อยเป็นสารวัตรกำนัน
3: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ2
3: วันนี้เห็นภาพพี่ฉะเชิงเซาบอกจะเข้หลุด
4: เออจับได้แล้ว
3: สนามชัยเขต
4: ใช่
3: ตัวใหญ่มากนะกินเด็กเข้าไปแบบสบายเลยอะล่าสุดโดนจับตายเลยพี่
4: ใช่
3: จับตายเลยนะก็สงสารมันเหมือนกันนะพออย่างนี้เนาะเมื่อกี้ผมพูดอย่างนี้ข้างล่างนะช่างตัดต่อบอกว่าสงสารได้ไงเกิดมันกินคนกินลูกแล้วล่ะเออแล้วแต่มุมมองนะนะครับวันนี้นะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเอาจระเข้ยาว3เมตรกว่าหลังจากที่มันถูกยิงเจ้าหน้าที่ระดมยิงนะครับตำรวจสภ.สนามชัยเขตยิงนะครับโหตอนยิงก็เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงรัวเลยนะต้องใช้ว่ารัวยิงเลยนะเออนะครับหลุดออกมาจากฟาร์มในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะและแถวนั้นเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับมวลน้ำเนี่ยประมาณ50เซนคือถ้ามันไปซุ่มหลบอยู่ในน้ำก็ไม่มีใครเห็นนะชาวบ้านเขาก็เลยกลัวกันสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลือกวิธีนี้นะครับเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์รักษาชีวิตคนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเออก็กระหน่ำยิง ไอ้เข้เรียบร้อย
4: ไอ้เข้หลุดไปจาก
3: ถูกจับ
4: ฟาร์มเขาใช่ไหม
3: ใช่
4: เออแต่บางทีเนี่ยบางทีนะคนที่เขาเลี้ยงพวกจระเข้พวกสัตว์ดุร้ายพวกเนี้ยเนาะแต่บางทีน้ำมันน้ำมาแล้วเขาไม่ทันหรอไม่ทันขนย้ายเคลื่อนย้ายอะไรอย่าง
3: น
4: ี้หรอ
3: ไม่ทันขนไม่ท
4: ัน
3: อ
4: ันตรายมากเลยอ่ะ
3: เพราะฉะนั้นเขาฝากประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่าพบจระเข้นะฮะให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะแจ้งตำรวจเองเออนะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
4: เฮ้ยวันนี้เรามาถึงอันดับหนึ่งวะน้อง
3: ไม่ได้ถึงนานแล
4: ้
3: ว
4: ไม่ได้ถึงมานานแล้วอ่ะเพราะอันดับหนึ่งก็ยังคงวงวนเวียนอยู่ที่นราธิวาสนะน้อง
3: ครับผม
4: นอกจากเจอยาแล้วเนี่ยเขาก็ไปบุกทลายคลังอาวุธลับไปยึด M16 ปืนลูกซองปืนสั้นระเบิดสังหารมีกระสุนต้องร้อยกว่านัดนะเขาว่าเตรียมการไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี่แหล่งข่าวพี่เนี่ยเขาเพิ่งจะย้ายไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภาค9นะตอนแรกเราก็นึกว่าพี่ไปอยู่ภาคใต้หรอแถวกระบี่พังงาภูเก็ตอะไรหรือเปล่าเปล่าพี่ไปอยู่ตรังอะไรนะภาค9ตรังนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฮะแล้วหนูจะไปเยี่ยมเยียนพี่ยังไงเนี่ยมันเป็น
3: ไปดีก็ไปได้พะแม่นไปสิ
4: โอ้เออก็มาในแหละพี่เขาย้ายจากนี่เป็นผู้บังคับการจังหวัดของผู้บังเป็นผู้กำกับการสืบสวนของเนี่ยภาคหนึ่ง
3: ภาค
4: หน
3: ึ่
4: งภาคหนึ่งอยู่ภาคหนึ่ง
3: ภาคหนึ่งแล้วย้ายไปภาคเก้า
4: โอ้แต่ไปเป็นรองผู้บัญชาการเป็นขึ้นไงไปขึ้นรองผู้บัญชาการแต่มึงไปภาคเก้านู่นนะเออนะเราก็ถามว่าทำไมพี่ถึงไปเขาเปลี่ยนนะในไลน์เขานั่งนงจากอะไรรู้ไหม
3: ครับ
4: จากตอนแรกเขาอยู่แถวเนี้ยพื้นที่เขาจะมีรหัสเป็นช้างอะไรของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าต่อท้ายชื่อเขานะสันติสุขในชื่อไลน์เขาอ่ะ
3: เออก็ตามรหัส
4: เยอะมากเลยโด่งมีอาวุธปืนสงครามร้ายแรง M16 1กระบอกปืนลูกซองยาว3กระบอกปืนสั้นพกพา1กระบอกเอาปืนสั้นลูกโม่นะครับจุด .381 กระบอกระเบิดสังหาร M9 M67 1ลูกระเบิดลูกเกลี้ยง1ลูกโหดีที่ว่าไปเจอก่อนนะช่วงเนี้ยเขาก็มีเกิดเหตุนะด้งวันก่อนก็มีปัตตานี
3: ใช
4: ่นะ
3: ครับ
4: เออหยุดกันบ้างนะ
3: เออ
4: เห็นความดอกความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างนะฮะไปอ่านเม้นเร็ว
3: สวัสดีพี่จุ๊บแจงพี่หนูวันนะครับพี่เสือ10ตัวนะครับบทเรื่องน้ำมันมาเนาะพี่ชัยพฤกษ์บอกว่าชอบพวกคุณอ่านข่าวสนุกดีเป็นกันเองดี
4: ขอบคุณนะคะฟังกันต่อไปยาวๆไปยาวๆไป
3: พี่เงินจดทุกอย่างโบเชตทีมเคยถูกรางวัลที่4 2ใบ 80,000 เป๋าตังค
4: ์ไม่เคยสัมภาษณ์อย่างงี
3: ้
4: ถูกอย่างมากก็ 2,000 เอง 2,000 4,000
3: พี่ขอให้คุณกวยถูกนะรอบหน้ารางวัลที่1 60ล้าน
4: ยังไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวต้องไปกดซื้อแล้ว
3: พี่คุณสันโดษนะครับถ้าถูก60ล้านน่าจะเลิกจัดรายการเลยล่ะ
4: ไม่ค่ะไม่จัดค่ะ
3: ไม่จัดแต่
4: ไม่จัดไม่เลิก
3: แต่จะมากี่โมงไม่รู
4: ้ดงแต่ช่วงนี้มีหลายคนในออฟฟิศเรานะอุ้ยหวังมากเลยจะออกถ้าถูกหวยแค่ใบเดียวก็จะออกแล้ว
3: อ
4: ย่าออก
3: ล้านไม่พอพี่6ล้าน
4: ไม่พอเดี๋ยวนี้เธอ6ล้านพอเหรอเธออยู่ถึง90ถึง100ปีเนี่ย
3: ครับผม
4: ไปดีกว่า
3: อ่ะพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวรอฟังเพลงกันต่อนะสวัสดีครับ
4: ม
15: หานครรอบทิศ
16: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
17: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
16: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
19: ท้องเสียปวดท้อง
20: แน่นท้อง
19: มองหาย
21: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
16: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวง

จะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
4: หายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับผมขอต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมนะทางไลฟ์สดของเรานะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับมาแล้วครับวันนี้โหลุยน้ำมาเพื่อทุกท่านเลยนะครับไม่กลัวแล้วรถพังก็ช่างมันสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีนะวันที่1นะ1ตุลาแล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวก็เป็นจะเข้าสิ้นปีละจะเป็นปีใหม่ละโอ้แป๊บเดียวจริงๆนะจะเจอกันมานะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับทางไลฟ์สดนะที่รับชมกันอยู่นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะพี่พัชสวัสดีพี่พัชด้วยนะครับสวัสดีครับรวมไปถึงพี่ขาวดอนด้วยนี่พี่ขาวดอนบอกว่ากดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณหลายๆครับผมฟังเพลงด้วยกันยาวๆวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะแล้วก็พี่นูริงพี่นูริงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นูริงด้วยนะแล้วก็น้องอนัสการนี่เลยแก๊งป่วนเมืองเลยป่วนดีเจด้วยนะพี่แก้วตาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แก้วตาด้วยแล้วก็พี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็พี่วรพจน์นะครับสวัสดีฮะช่องไหนครับสวัสดีจ้านี่เลยช่องนี้เลยนะครับผมพี่ปุญญวัฒน์นี่สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผู้ใดอีกเนาะพี่จันเพนมาแล้วพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้ำมนต์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับวันนี้ครับอยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่ลำพึงด้วยครับสวัสดีพี่ลำพึงนะครับสวัสดีนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อย

นะที่เข้ามาพี่วิจิตสวัสดีครับผมพี่วิจิตบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้อมนคนหน้ากอดทักทายมารายงานตัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าอะไรพี่ๆคนไหนครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะหรือว่าจะโทรมาขอเพลงได้เลยนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้อมนพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจ

0: นะครับตอนนี้น้าไมค์อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะครับผมโรสสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีพี่หน่อยครับผมพี่หน่อยสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่หน่อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
1: นครพนมครับ
0: โอ้โหนครพนมเลยฝนตกไหมครับพี่นครพนมเนี่ย
1: ตกหยุดๆครับ
0: ตกหยุดเนาะก็แสดงว่าอุ๊ยอันนี้คือตกยังตกมาตลอดไหมพี่หรือว่าวันนี้เพิ่งตกนะหรือว่าน
1: ครพนมร้อนครับช่วง
0: อ๋อร้อนพี่หน่อยอยู่อำเภอไหนครับพี่นครพนม
1: อยู่อำเภอประปางครับ
0: อ๋อคนอีสานได้
1: แล้วธาตุพนม
0: อ่าจากธาตุพนมพอดีเนาะพี่นี้พี่หน่อยโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: รักแท้ในคืนหลอกลวงครับ
0: รักแท้ในคืนหลอกลวงนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หน่อย
1: พิเศษหน้าไมค์คนหล่อเลยครับแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ลูกกรุงมหานครทุกท่านเลยครับ
0: ได้เลยครับพี่หน่อยยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณพี่หน่อยมากๆครับผมสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: อ้าวแล้วครับผมสายหน้าไมค์จากพี่หน่อยนครพนมนะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับรักแท้ในคืนหลอกลวงนะของพี่วิทย์ไฮเปอร์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้หน้าไมค์ด้วยหลังไมค์ด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเอาละฮะช่วงสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงหน้าใหม่จากพี่หน่อยกันเลยครับรักแท้นี่คือหลอกลวง

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณสำหรับเสียงขอบคุณในวันน
1: ี้สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:39 นฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทุกท่านเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนกันนะฮะทักทายพี่ๆสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์สักนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะฮะน้องแชมป์เมื่อกี้เห็นน้องแชมป์บอกว่าพี่บอสน้ำลดแล้วเหรอครับถึงมาได้น้ำไม่ลดครับแต่ผมลุยมาเองนะฮะคิดถึงแฟนทุกคนเนี่ยที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นี่ฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะเออขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ขอเพลงกันเข้ามาแล้วก็สวัสดีพี่สิริพรด้วยนะครับพี่สิริพรบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตสักนิดนึงนะวันนี้มีข่าวดีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยต้องมาฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับวันนี้ธนาคารออมสินครับชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับทุกคนฮะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนั่นเองครับไม่ต้องใช้หลักประกันครับผมต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับแบบขออภัยครับอัตราดอกเบี้ยแบบเฟดเรท 0.75% ต่อเดือนนะครับโอ้โหหรือ 16%ขออภัยฮะหรือ 16.20% ต่อปีนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะจ๊ะครับต้องบอกว่าในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับต้องบอกว่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะและมียอดชำระเงินฝากผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะฮะให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายฮะและสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตนั่นเองนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนพ่อค้าแม่ค้าสนใจนะฮะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.thฮะและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะพี่ๆคนไหนสนใจครับต้องบอกว่าอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนี่ฮะเพราะว่าสมัครได้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นั่นเองครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อฮะมีวงเงินพร้อมใช้ให้ล้านไปต่อได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับโอ้ออมสินนี่เขาแบบต้องบอกว่าป๋าเรียกง่ายก็คือเรียกภาษาบ้านๆคือป๋าเลย ออมสินนี่เขามีสินเชื่อหลากหลายนะเพราะว่าด้วยอย่างนี้คือสินเชื่อตัวนี้

ของ QR มหาเฮงนกกระซิบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สำหรับผมคือแจ๋วเลยนะพ่อค้าแม่ค้าแจ๋วเลยเนาะใครที่อยากมีเงินทุนในต่อยอดในเขาเรียกว่าอาชีพตัวเองเนี่ยต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเงินหมุนเวียนตลอดนะครับดอกเบี้ยไม่แพงด้วยต่อเดือนก็แค่ 0.75% 0.75% อันนี้ต่อเดือนนะฮะถ้าเป็น RB ก็จะเป็น 16.20% ต่อปีนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองครับผม

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 95
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
4: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งนอนด้วยนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะครับอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้เนาะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะในช่วงของเพลงฮิตมานครขออภัยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต

สี่ภาคนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าไมค์นะครับพร้อมพูดคุยกันในรายการนะสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมช่วงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกณัฐพงษ์จี้นายกรัฐบาลรายงานข้อมูลความเสี่ยงฝนรายวันให้ชัดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการร่วมประชุมกับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเรื่องของสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือน้ำท่วมในสัปดาห์หน้าว่าเมื่อได้รับฟังจากตัวแทนของกรมชลประทานพบว่ากรุงเทพมหานครมี MOU กับกรมชลประทานว่าระหว่างพื้นที่ปริมณฑลระดับน้ำเท่าไหร่กรุงเทพมหานครจึงจะสูบออกได้ซึ่งตอนนี้ทั้งในและนอกกรุงเทพระดับน้ำเกินกว่าใน MOU ที่จะสูบออกและตัวแทนของกรมชลประทานชี้แจงชัดเจนว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม MOU เสมอไปดังนั้นสิ่งที่ขาดอยู่คืออำนาจจากส่วนกลางว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในช่วงที่มีภาวะวิกฤตส่วนข้อเสนอถึงมาตรการรับมือน้ำสัปดาห์หน้าไปยังรัฐบาลนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากฟังมากที่สุดคือแผนในการระบายน้ำออกว่าจะเริ่มลดลงเมื่อใดย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรทำคือการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนเห็นความคืบหน้าในภาพรวมและแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอสอทประเมินเบื้องต้นน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรมเสียหายกว่าพันล้านบาทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่24-30กันยายนพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ14จังหวัดโดยมีทั้งพื้นที่ชุมชนเส้นทางคมนาคมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลกระทบต่อเครื่องจักรระบบการผลิตวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปการหยุดการผลิตและระบบขนส่งโลจิสติกจากการประเมินเบื้องต้นของสอทพบว่าสมาชิกในพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 40% มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,018 ล้านบาทเป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้บางส่วนและยังคงต้องปรับปรุงตามข้อมูลความเสียหายจริงที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดังพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบในหลายมิติไม่เฉพาะประชาชนแต่ยังเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งโรงงานเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบการขนส่งตลอดจนการเดินทางของแรงงานสอทจึงเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพผลกระทบที่แท้จริงและนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดในระยะเร่งด่วนสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถประคองกิจการและกลับมาดำเนินการได้เร็วที่สุดทั้งการดูแลแรงงานการเข้าถึงเงินทุนการฟื้นฟูโรงงานและเครื่องจักรการเร่งรัดเรื่องประกันภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดขณะ

เดียวกันต้องเตรียมระบบป้องกันและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้ดีขึ้นส.ส.หญิงชัยภูมิภูมิใจไทยซัดกลับโรมรับไม่ได้โตแล้วอย่ากล่าวเลื่อนลอยทำครอบครัวเสียหาย

0: นซึ่งเป็นการกล่าวถึงอย่างเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานจึงอยากบอกว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนดูอยู่ทางบ้านหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรู้ถึงเรื่องกฎหมายจะใช้กรรมการตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้แต่การกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของตนเสียหายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คิดว่าในเรื่องกฎหมายจะดำเนินการอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะปรึกษาทนายและเอาผิดอย่างถึงที่สุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ 21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมเอาละตอนนี้สายน้ำไมพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะฮะในค่ำคืนนี้จ้ะฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่สกุลใช่ไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: พี่สกุลโทรมาจากที่ไหนเอ่ยวันนี
5: ้จากบางปูครับ
4: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่สถานการณ์บางปูน้ำ
5: หวังโอ้สองวันก่อนตกทั้งวันทั้งคืนเลย
4: ตอนนี้มีน้ำขังไหมครับพี่ที่บางปูตอนนี
5: ้ไม่มีครับผมอยู่ติดกับทะเลไม่มีครับ
4: อ๋ออยู่ไม่โอเคนะครับพี่สกุลครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
5: เพลงของตะไอเทงมันชวนครับ
4: อ๋อของตะไอเทงมันชวนเพลงนี้พิเศษอะไรบ้างครับพี่
5: เจอกันหน้าไม้หลังไม้แล้วครับ
4: ได้เลยครับพี่สกุลครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่สกุลพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: สปอนเซอร์เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าหรือของเก่า
4: เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวพูดตามผมก็ได้
5: ก็ได้
4: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์

0: ก็ตาย
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาหมู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอราอะฮ่า
0: และไอ้ไอฮาอะฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอราอะฮ่า
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่าฮะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
0: ครับครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี
1: ่เอาละครับสายน้ำมันจากพี่สกุลเนี่ยโอ้โหโทรเข้ามาจากบางปูนะโอ้โหตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำก็ยังคงแบบน่าจับตามองนะโดยเฉพาะสมุทรปราการนะครับก็บางพลีครับบางบ่อบางเสาธงนะตอนนี้ก็ยังโอ้โหต้องบอกว่าน้ำยังเหมือนเดิมเลยนะฮะตั้งแต่วันที่5ยังไม่ไปไหนเลยโดยเฉพาะทางแถวซอย A-Back นะฮะโหดบ้านผมเลยนั่นแหละผมลุยมาฮะประเด็นน้ำนี่ท่วมแบบสูงมากครับรถเล็กคือต้องบอกว่าไม่สามารถสัญจรได้เลยถ้าเป็นรถใหญ่นี่ก็ผมยังแนะนำว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะฮะถ้าเป็นรถประมาณแบบSUV ก็ยังพอแบบอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งรถไซส์เล็กอ่ะผมไม่แนะนำเลยเพราะว่าผมผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันหนักเลยเกินครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะท่วมสูงขนาดนี้เนี่ยท่วมจนแบบท่วมจนน่ากลัวมากฮะตอนนี้น้ำมันยังขังอยู่เลยทุกคนนะยังไม่ลดเลยเดี๋ยวกลับไปนี่หนุ่มน้ำมนต้องไปลุยน้ำต่อนะเพราะมันเป็นทางที่หนุ่มน้ำมนมาทำงานนะครับก็จะขึ้นด่วนหรือไม่ขึ้นด่วนต่อให้ขึ้นด่วนมันก็ยังลงไปหาน้ำอยู่ดีเนี่ยก็ไม่ต่างกันแล้วก็ที่สำคัญแถวมาร์เก็ตวิลเลจตรงสวนพงก็ยังท่วมขังอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูว่าน้ำมันจะลดวันไหนประมาณกี่วันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงพาเลทเพลงฮิต45เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพาะๆกันในช่วงนี้กันเลยครับ
2: ไอ้เพลงมันชวนเลยย้วนย้วนไปกับมันไอ้เพลงมันชวนเลยย้วน

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องผลงานเพลงจากไอ้แมนพิสิทธิพงศ์นะครับผมฟิชเชอร์ลิงกับอ้นพานุวัฒน์นะครับสำหรับผลงานเพลงสุดแน่นแฟนทีมครับพี่น้องเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับของไอ้แมนนะครับผมสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะฮะคำร้องทำนองไอ้แมนพิสิทธิพงศ์นวลบุญหมายครับเรียบเรียงกั้งปืนโตนั่นเองครับผลงานเพลงสุดแน่นแฟนทีมพี่น้องเป็นซิงเกิลต้องบอกว่าล่ำเตยล่ำยอจังหน่อยพี่น้องนะครับผลงานเพลงนี้เลยนะของไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมก็ตอนนี้เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือนะครับและที่สำคัญบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะศิลปินอาจจะซ้ำผมต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารจ้ะเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะครับผมเอาเลยครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขออนุญาตลากันไปด้วยบทเพลงนี้แล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นสวัสดีเดือนตุลาคมนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้1ตุลาคม2569นะคะอยู่กันแบบนี้นะช่วงดึกๆนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็นะเขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะตันไปอ่านเจอมานะคุณผู้ฟังบอกว่าเดือนตุลาคมเดือน10เนี่ยมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริสดีเป็นทริสดีของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่นะคะคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่น่ารักของตานะคะได้เปลี่ยนแปลงไปเจอกับสิ่งดีๆคนดีๆนะโอเคนะคะวันนี้นะคะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะคะยังไม่เปลี่ยนไปไหนนะคะดีเจมีอย่างนึงที่ดีขึ้นคือหน้าตาของเรานะที่ดี และอย่างนึงคือปากของเรานะคะใช่ไหมอ๋อใช่สิ่งดีๆหมายถึงว่าสิ่งดีๆที่เราจะเจอสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเราแม่ไอ้บอกว่าไม่มีอะไรดีเลยอะชีวิตนี้ปากนะคะอย่างน้อยเรามีปากที่ดีมีปากที่ดีต้องพูดในสิ่งดีๆนะไม่ใช่ปากดีแบบนั้นนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนที่ตันนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเพลงแบบโอ้โหนะคะจาก3นักร้องสาวคุณภาพนะคะเริ่มมากับพี่หญิงทิติการนะคะกับจะมีพรุ่งนี้ให้ฉันหรือเปล่าในเพลงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่คุณผู้ฟังนะคะวันนี้เลือกมาแล้วก็ต่อด้วยเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวนะคะพี่ตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยนะคะชื่อเพลงว่าพอแล้วนะคุณผู้ฟังงานจากพี่บิวกัลยานีนั่นเองนะคะนะ3งานเพลงจัดให้ในช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเช่นเคยนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังนะใครที่บอกว่าขอมาแล้ว3เดือนที่แล้วยังไม่ได้ฟัง เราก็มาเริ่มกันใหม่ในเดือนนี้แหมไม่ขนาดนั้นเพลงนะคะไม่ใช่หน่อไม้นะคะไม่ต้องดองเนาะนะคะจัดให้อยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะฟังกันมาเนิ่นนานนะคะก็จะพอทราบนะว่าตังก็จะจัดเพลงให้คุณผู้ฟังเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาฝากไว้ที่022481366นะคุณผู้ฟัง022481366นะคะอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาอยากขอเพลงให้ใครเป็นพิเศษนะโทรเข้ามาฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งสายหน้าไม้นะคะนะคะรับสายหน้าไม้ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสายชิลฮิวใจนะใครที่อยากจะจองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะนะตอนนี้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆละนะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะของศิลปินท่านไหนหรือบางเพลงมีหลายเวอร์ชั่นก็บอกเอาไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวตันจะได้เตรียมไว้ให้เนาะนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400 4689400ทาง SMS นะคะเผื่อว่านะคะคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยกล้าโทรเข้ามาอย่างเงี้ยเขินนะคะแป้งๆเขายิ่งเสียงหวานๆอยู่นะนะบางคนนี่หลายคนเนี่ยหนูไม่ได้พูดเองนะหลายคนเคยบอกว่าอุ๊ยฝากเพลงให้น้องหลังไมด้วยนะจ๊ะเนี่ยจริงๆเอ้าไม่เชื่อลองโทรมานะคะ022481366นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงกับเดือนใหม่เดือน10นะเดือนนี้โอ้โหนะมีกิจกรรมหลากหลายมากจริงๆนะคะหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเนาะเดือน10นี้มันจะมีงานนู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากติดตามนะคะสำหรับกิจกรรมของเราด้วยนะคะ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะซึ่งก็จะกระจายไปทั่วประเทศนะคะทั้งหมดเนี่ย41สถานีคุณผู้ฟังนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศฟังได้นะคะบางคนอาจจะไม่ใช่เลขเมกะเฮิร์ตนะคะของจังหวัดตัวเองแต่ว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะรับสัญญาณได้เช่นเดียวกันหรือนะคะบางคนบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันฟังออนไลน์ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ถูกต้องนะคะก็แล้วแต่สะดวกแบบไหนนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันของเรานะคุณผู้ฟังเป็นแอปพลิเคชันของทางอสมทนะคะที่จะรวมทุกรายการนะคะก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่ง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราก็อยู่ในแอปนี้ MCOT
Connect ถูกต้องนะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อ่ะฝากทุกช่องทางเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะจะได้นะคะเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันไม่ได้หรอกขาดไม่ได้ค่ะเธอเหมือนขาดใจนะคะอืมอ่ะช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักให้ฟังดีกว่าเพราะว่าวันนี้น่ารักเป็นพิเศษเลยงานจากเทมเมอรีนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะสายชิลฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายมารออยู่แล้วจากหาดใหญ่นะไม่ได้รับสายจากหาดใหญ่นานแล้วเหมือนกันสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณตะวันเหรอคะ
2: ครับผม
1: ถูกต้องนะโอ้เรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะครั้งแรกเลยไหมคะ
2: ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นครั้งที่4แล้ว
1: ใช่เหรอแต่หมายถึงว่าโทรหาหนูหรือว่าโทรมาแต่เป็นช่วงอื่น
2: เคยคุยกับผู้ชายครั้งหน
1: ึ่
2: ง
1: อ๋อหมายถึงว่าเคยโทร
2: แล้วก็กับลูกตาลจนิจาครั้ง
1: หรอแต่น่าจะนานแล้วไหมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับสายจากหาดใหญ่เลยเอาเป็นว่านะวันนี้ได้คุยกันนะคะคุณตาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีสบายดี
1: โอเคนะตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยได้ยินเสียงรถอยู่
2: ที่เขาย้อยกับรถอยู
1: ่อือยู่ข้างนอกเหรอคะ
2: ไม่กับรถอยู่
1: อ๋อขับรถอยู่แต่คุยได้ใช่ไหมตอนนี้คุย
2: เปิด
1: ลำโพงหรืออะไรอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ว่าคุยได้คุยได
1: ้โอเคนะขับขี่ปลอดภัยนะเป็นห่วงนะคุณตากำลังจะไปไหนคะเนี่ย
2: ไปที่ปีมหาชัย
1: จ้าโอ้งั้นแสดงว่าเดินทางไกลเลยโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้เลยบอกว่าวันนี้อยากฟังงานของพี่อัมพรแหวนเพชรเหรอคะ
2: ครับผม
1: ค่ะกูคือลูกทุ่งเนาะ
2: ครับครับผม
1: ค่ะคุณตาอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: อยากมอบให้คนที่ว่ากับรถด้วยกันแล้วก็ดีเจทุกคน
1: ได้เลยอีกหลายชั่วโมงอยู่เนาะกว่าจะถึงที่หมาย
2: นี่ยังก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงแล้ว
1: อ้าวใกล้ถึงแล้วเหรอ
2: จากเกาะย้อยเกาะย้อยพิบูรีกับมาใจอ่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่าเป็นมาจากหาดใหญ่ถูกไหมฮะ
2: จับหน้ามาจากหาดใหญ
1: ่โอ้แต่ตอนนี้ถึงเขาย้อยแล้วโอเคงั้นก็ใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคเลยได้เลยค่ะครับขี่ปลอดภัยเนี่ยหนูจัดงานเพลงให้เลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นเพื่อนระหว่างทางกันแล้วกันนะคะจัดให้สำหรับสายชิลฮิวใจเพลงนี้กูคือลูกทุ่งงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรค่ะ

0: นับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะพี่วันคุณตาคุณตาพี่วันเอ๊ะคุณตาวันนะคะจากหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้กำลังขับรถมาค่ะกำลังเดินทางไปมหาชัยนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไม้นะคะเหมือนครู่นี้นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์มาได้นะคะแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้ด้วยนะคะที่022481366นะจ๊ะมานะทักทายสมาชิกของเรานะคะเอามาที่ SMS ก่อนเลยแล้วกันเข้ามานะคะบอกว่าเปิดมาฟังน้องลูกตาลแสนสุขีอุ้ยนี่เขามีกลอนมาฝากนะมีเพลงดีเพลงเด่นไว้มากหลายเปิดมาฟังจิตใจแสนสบายไม่เคยลบเลือนหายจากความจำนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกเองครับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาแล้วก็สมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดนะคะฟังบ่อยแต่ไม่ได้โทรจ่าไม่เป็นไรนะคะพี่วิจิตนะคะนะคะพี่ลำพึงค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่นักรบพี่บ๊อบโจนส์นะคะพี่สมยศพี่แดนชัยพี่บุญช่วยนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะน้องหนูดีน้องแชมป์แล้วก็น้องไบด้วยนะเมื่อกี้นี้สวัสดีน้องหนูนาด้วยนะคะพี่สมยศนะจ๊ะพี่บอนวีรายงานตัวนะคะบอกพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วยา นั่นน่ะสินะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะทักทายมาจากสุราษฎร์บอกว่าตอนเย็นฝนตกลมแรงมากๆเลยนะคะจริงวันนี้รู้สึกแบบฟ้าร้องดังมากอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแถวๆเนี่ยปริมณฑลเนี่ยนะคะสวัสดีพี่อาสาภูธรนะจ๊ะนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเพิ่มเติมด้วยนะคะข้อความอ่านไปไม่ถึงด้านบนนะคะถ้าเกิดว่ายังทักทายไม่ทั่วถึงยังไงนะคะยังอยู่ในไลฟ์พิมพ์เข้ามาอีกทีเนาะนะคะสวัสดีพี่นุเจริญด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะในเพจของเราด้วย LTM FM 95มาตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายคุณผู้ฟังนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยอยากฟังเพลงไหนเวอร์ชันไหนนะคะวันนี้พี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากงานเพลงของสายันสัญญาเมื่อวานกับวันก่อนก็เหมือนมีเพลงของสายันสัญญาเข้ามาเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเลยขออนุญาตเชิญวันนี้เลยแล้วกันนะคะนางฟ้ายังอาย

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากนางฟ้ายังอายสายันสัญญานะคะมาต่อกันที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเออช่วงนี้หลายคนนะคะนะไปลุยน้ำต้องรักษาความสะอาดดีๆนะคุณผู้ฟังนะคะกลับบ้านมาคือเข้าใจนะบางทีอาจจะเป็นที่จะต้องนะคะเดินลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้มีรองเท้าหรืออุปกรณ์อะไรที่ดูแลรักษาตรงนั้นน่ะนะคะที่จะพร้อมลุยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นกลับถึงบ้านกลับถึงที่พักนะคะดูแลรักษาความสะอาดให้ดีทำความสะอาดให้ดีนะคะเพราะว่าก็เสี่ยงมากเลยช่วงนี้โรคฉี่หนูด้วยเนาะนะคะช่วงนี้นะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากแม่จอยนะคะหนองบัวลำพูบอกว่าอยากฟังจดหมายฉบับสุดท้ายของพี่เกษมคมสันแล้วก็พอดิบพอดีจังหวะได้เลยเพราะว่าล่าสุดนะคะพี่เกษมก็เพิ่งจะมาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังสดๆและแน่นอนเพลงนี้ไม่พลาดจัดไปกับจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะในเวอร์ชั่น Live on Stageโอ้โหจัดให้ในมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เชิญครับคณะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
2: คณะเดียวกันคณะเดียวก
3: ัน พ่อทุกท่านสวัสดีครับเฮีย
2: ครับ
3: มาด้วยกันนะมีกี่ล็อกเยอะแล้วนะยังไม่ลงอีกเหรอ

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTE

0: AM FM95
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569บิน

0: สองงานเพลงสนุกสนุกจัดให้นะคะที่จบไปกับสาวนครชัยศรีค่ะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะฝากเข้ามาจากทางโคราชนะพี่อนันต์นะคะจอนนี่ที่รักนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับเลยค่ะบุษบาทิฐานะจริงๆจอนนี่ที่รักก็มีเวอร์ชันพี่แมงปอด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นสองงานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกจัดให้นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะแต่ว่าเพลงเรายังไม่หมดนะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะก็มีเพลงที่ฝากเข้ามาด้วยนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงโรคฉี่หนูไปนิดนึงคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็บอกวิธีป้องกันเลยก็แล้วกันเนาะนะคะก็พยายามที่จะถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำนะคะก็นะคะหาอุปกรณ์เสริมนะคะรองเท้าบูทนะคะถุงมือถุงให้คลุมอ่ะพยายามให้ผิวของเราสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องแค่ลุยน้ำท่วมอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องไปลุยน้ำที่อื่นๆเช่นการทำเกษตรกรรมหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องป้องกันด้วยนะคะแล้วก็กลับมาถึงที่พักกลับถึงบ้านแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายทันทีนะคะหลังจากการที่เราไปสัมผัสน้ำที่สกปรกแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าที่มาของน้ำมาจากที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังขา
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณยายเดือนน้องบัวลำพูบอกว่าขอฟังเพลงนี้ดีเจลูกตันจัดให้อยู่แล้วนะคะงั้นจากพี่ทักษ์นะคะกระต่ายไม้จันทร์ชั่วโมงหน้าสายยังว่างนะคะ02-248-1366ค่ะ

0: ในวันที่จบ
1: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะรับสายหน้าไมค์1สายในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมารออยู่แล้วนะคะแฟนประจำเลยสวัสดีค่ะพี่อเนก
5: สวัสดีครับน้องนกจ๋าคุณตุ๋ยคร
4: ับ โอ้โหสวัสดีค่ะพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฟังเหมือนเดิมทุกวันเน
5: า
4: ะ
5: ครับฟังทุกคืนครับฟังน้องทุกคืนแหละ
4: ขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ฝนตกไหมคะที่สุโขทัย
5: วันนี้ฝนสีจันทร์โดงฝนไม่ตกอ่ะ
4: ฝนไม่ตกเนาะ
5: ฝนไม่ตกตอนนี้
4: จ้าพี่อเนกทำอะไรอยู่คะตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู
5: ่พักผ่อนครับพักผ่อนนอนอยู่ครับ
4: พักผ่อนนอนอยู่วันนี้ได้ไปไหนมาไหมคะช่วงกลางวัน
5: ก็ไปทำงานเล็กๆน้อยๆครับ
4: ทำอะไร
5: ครับทำไร่ทำนาคร
4: ับ อ๋อของตัวเองเลยไหมคะ
5: ครับผม
4: อ๋อดีเลยเนาะนะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัวนะ
5: คร
4: ับ ได้เลยวันนี้เห็นบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์ล่ะค่ะ
5: ครับ
4: นะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้คือมอบให้หนูเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
5: ยิ่งโตยิ่งเก๋ยมอบให้ลูกตาลนะคร
4: ับ
5: ลูกตาลแล้วน้องแป้งโกหลังไม้ครับ
4: อ๋อแป้งโกหลังไม้ด้วยนะ
5: ครับผม
4: อ๋อโอเคแต่หนูกับแป้งอ่ะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะทั้งสองคนเนี่ยคือไม่โตแล้วพี่อเนกแซวเล่นขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงนี้ปกติพี่อเนกก็จะฝากเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาเนาะ
5: ครับผม
4: ได้จัดให้อยู่แล้วจะเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะ
5: ผมเจ้าจะดีผมจะฟังเพลงเก่าตลอดเลยครับ
4: ได้เลยค่ะยินดีอยู่แล้วยินดีเปิดให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงเก่าแบบตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ยนะคะวันอาทิตย์หนูจัดรายการด้วยช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับพ่อชายเมืองสิงห
5: ์ก็ฟังอยู่ครับ
4: อ๋อโอเค
5: ครับฟังอยู่ตลอดเลย
4: ขอบคุณมากคือถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยจะแบบว่าจัดเต็มเลยเพลงลูกทุ่งเผื่อพี่อเนกมีเวลาเข้ามาฟังนะ
5: แต่ก็พ่อชายมันจริงไง
4: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ผมฟังตลอดครับ
4: โอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยมาค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อเนกพูดตามหมดเลยนะคะ
5: พูดตามเราตามนำเลยครับ
4: โอเคค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยาราอาห่าร
5: สชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาห่าสุดยอดเลยขอบคุณมากๆจ๋า
5: เปลี่ยนเลยครับเนี่ย
4: ก็เดือนใหม่ละไงเดือนใหม่

0: แผ่นเลย
1: ค่ะ
0: จำไม่ได้จริงจำไม่ได้แล
1: ้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาพี่อเนกรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: ครับครับครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะคะช่วงนี้จัดให้เลยกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้าค่ะเริ่ม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคโอ้โหนี่เพลงโปรดทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุ้นเคยกันอยู่เนาะนะคะกับเทพีบ้านไพรนะคะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเทพธิดาผ้าสิ้นค่ะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกค่ะกินยาผิดซองนะคะงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเราที่พี่อเนกนะคะจากสุโขทัยฝากเข้ามากับยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะ4งานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่เอกรินนะคะน้องบอยดาวพระสุขพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่คมคมคายพี่พบนะฮะพี่ตูนนะพี่ตูนบอกอยากฟังเพลงกำลังใจขอกำลังใจใช่ไหมคะของพี่หนูเล็กกากาด้วยนะอยากจะมอบให้กับผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ทุกๆคนด้วยนะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่โกมันจากตรังนะพี่นักรบนะคะขอบคุณพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะพี่ณโมสวัสดีค่ะพี่สมพงษ์พี่จินดาพี่ฮารูนแล้วก็พี่ชัยมงคลนะคะพี่สงวนศรีพี่คันชิตพี่นิรันพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ประธานแล้วก็น้องณัฐพงศ์นะคะทักทายพี่ลูกตาลเข้ามานะคะแม่น้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะพี่สมบัติพี่สมบัตินะคะพี่ประเดิมด้วยนะคะสวัสดีคุณนาตาลีด้วยนะคะบอกว่าวันนี้ดีเจใส่เสื้อมูมินน่าอยากนะเต็มไปหมดเลยนะคะเสื้อการ์ตูน ชอบเยอะมากนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยคืออากาศเย็นแหละแต่หนูคือชอบมีคนถามหนูนะเวลาเข้ามาดูในไลฟ์บอกทำไมดีเจลูกตาลดูไม่หนาวเลยนะ บางคนเขาจะใส่เสื้อแขนยาวหนาวเหมือนกันแต่วันนี้ชินอะวันนี้แค่เย็นวันนี้แค่อากาศสบายๆค่ะเอาปกติก็เวลาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็จะชินกับอากาศแบบนี้อยู่แล้วค่ะ ได้ไหม เย็นๆค่ะพอได้อยู่พอร้อนก็บ่นหนาวก็บ่นนะเป็นอย่างนั้นนะคะสวัสดีพี่อุดรนะคะจากบางนานะคะแล้วก็สวัสดีพี่ชวนัทนะคะพี่วิวนะแล้วพี่บอลวีบอกยังอยู่นะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะเพลงยังมีอีกเพียบเลยอ่ะช่วงนี้จัดให้นะคะจัดให้กันต่อเลยนะคะหลังไมค์นะคะขอกันเข้ามานะเพลงนี้บอกว่า อยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงษ์สะทอนนะคะจากพี่เอกชลบุรีจัดให้เลยกับเตรียมนายหอย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับจ่อคิวฮิตของเรานะคะมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะและในช่วงนี้ขอนำเสนองานเพลงจากเวียงนฤมลคุณผู้ฟังนะคะรอบนี้ไม่ได้มาร้องคนเดียวเพราะว่าชวนหนุ่มเน็กนฤพลนะคะมาฟีเจอริงด้วยกับเพลงนี้เต้ยโศกให้โลกฟ้อนปาโทนะคะจากอัลบั้มในชื่อเดียวกับชื่อเพลงเลยนะคะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนจากแกรมมี่โกนั่นเองคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่

กันต่อนะคะจากฮิตที่1คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะกับเอาทีบายใจนะคะงานจากพี่บ่าววีแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยมอหุงข้าวงานจากโจยพูรสิทธิ์ฟิชชิ่งกับพันช์วรการ

0: ผ้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: สองงานเพลงนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยนะคะฝากมาจากแม่พรจังหวัดแพร่เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะพี่เอกชัยศรีวิชัยจากพี่นนท์สุโขทัยนะคะเห็นไหมนะฝากความคิดถึงเอาไว้ให้กับคุณผู้ฟังเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงหวานๆส่งท้ายงานจากวงชาตรีนะคะอธิษฐานรักพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

น3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงจ้าเพลงฮักนะคะจากหนุ่มมีซอตามมาด้วยดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะและปิดท้ายด้วยสายแนนหัวใจจากพี่ก้องห้วยไร่วันนี้นะคะ3ผลงานเพลงมาแบบโรแมนติกมาแบบความรักความคิดถึงมาแบบเพ้อเพ้อนิดนึงว่าเอ้ยคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนที่น้องเมย์คิดถึงคุณผู้ฟังเสมอเลยแหละปากหวานไม่รู้หรอกกำลังหวังอยู่หวังว่าจะได้ความคิดถึงกลับมาเหมือนกันตอนนี้นะคะน้องเมย์รอ1สายหน้าไมค์นะคะใครที่อยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์อยากจะบอกความทุกข์ร้อนของคนในครอบครัวว่าแบบตอนนี้เจออุทกภัยหรืออะไรยังไงก็บอกมาได้นะคะแต่ขอเป็นคำสุภาพนะ022481366นะคะ022481366นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการติดต่อสื่อสารในการแบบประกาศออกไปว่าเออฉันต้องการความช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเนาะก็ถือว่าคนไทยด้วยกันมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามช่วยๆกันไปแบบนี้อ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live ก่อนนะคะสวัสดีพี่ชลินด้วยสวัสดีพี่เมตตาพี่ตู้กับข้าวไอ้การนะบอกว่าอยู่ศรีสัชนาลัยฟังทุกคืนชอบมากค่ะมีน้องคนนึงอยู่ Mcot นี่แหละเดินผ่านกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไปดูน้องเมย์ไลฟ์สดทุกวันเลยนะดุจัง เอ้ยหนูบอกแล้วไงว่าหนูเป็นเหมือนกระจกเออทำอะไรมาได้งั้นกลับไปละเออใช่ปะเออเครื่องหินมาจะให้เครื่องดอกไม้กลับได้ไงสวัสดีพี่บอลพาสด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่นิรันดร์สวัสดีพี่คณิษฐาจ้าบอกว่าจวดๆจะพี่น้องพี่จันเพนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะฟังจากนครพนมเพราะทุกเพลงแชร์ให้เรียบร้อยแล้วพี่แมวเซาบอกว่าฟังจากนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับผมสวัสดีไปยังพี่จารันพี่กอนบางแสนนะบางแสนบางแสนบางแสนบางแสนอ๋อสวัสดีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะจากหนุ่มชลบุรีเร็วๆนี้น่าจะไปแถวไหนวะสัตหีบสวัสดีพี่คณิษฐาด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงสิกอดแบบบ่ถามด้วยนะแล้วก็มีบอกว่ามาส่งกำลังใจให้รอบดึกค่ะขอเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้าด้วยนะคืนที่ดาวเต็มฟ้าขอเป็นไอ้นี่ได้ไหมอ่ะช่วงเพื่อนเพลงหวานได้ไหมอ่ะจินตนาการเป็นหน้าเธอสวัสดีพี่เบเบ้ค่ะพี่ดาวพระสุขสวัสดีพี่ณรงค์นะคะพี่สงกรานต์บอกว่าเห็นน้องเมย์มีจิตสาธารณะแล้วชอบเคยคุยหน้าไมค์ด้วย2ครั้งครับผมอยากคุยอีกสักรอบไหมล่ะโทรมาก่อนเร็วช่วงนี้น้องกวางกำลังรอรับสายอยู่นะจ๊ะก็บอกว่ารับฟังอยู่นครศรีธรรมราชนะคะจากพี่ณรงค์ค่ะมีพี่ MM บอกว่าวันพฤหัสเข้าวันศุกร์แห่งชาติแล้วครับใช่แล้วใช่แล้วนะพี่กฤชมนสวัสดีครับผมพี่วีรศักดิ์บอกว่าพี่บอลวีนะจ๊ะมาขอเพลงใจเย็นนะคืนนี้คือลูกทุ่งนะสวัสดีครับมาฟังจากอุบลนี่พี่นุเจริญก็มาแล้วเหมือนกันนะคะมีบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ตอนนี้รองลาดกระบังครับยังอ้วมๆอยู่ครับนั่นสิลาดกระบังนี่เห็นพี่พิมดานี่มานั่งทำงานแบบฟิลผู้ประสบภัยลี้ภัยมาอยู่ที่อะไรนะศูนย์อพยพอะอย่างนั้นอะเมื่อตอนกลางวันเข้ามาใช่ไหมเจอพี่พิมดาเขาก็นั่งอยู่นั่งถือกระเป๋าแล้วก็แบบนึกออกว่าใส่รองเท้าแตะแล้วก็นั่งแล้วก็เอากระเป๋ามาวางบนตักตัวเองแล้วก็ทำหน้าแบบจ่อยๆอะเลยแกล้งแซวออกมาไงอะสไตล์ผู้อพยพเลยนะเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะพี่แอนจากจังหวัดตรังพี่แอนเพิ่งเปิดพี่ก้องห้วยไร่ไปเมื่อกี้เองพี่แอนขอคู่ครองมาเปิดซ้ำไม่ได้แล้วพี่แอนเปลี่ยนเพลงเร็วๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้เบิร์ดแล้วบ่ฮักหนูอ่านไม่เป็นอ่ะเบิร์ดแล้วบ่ฮักโอ้ยไม่รู้อ่ะจากข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับสายกันในช่วงของสายชิลคิวใจนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงแซชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับแล้วตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายแม็กระยองครับ
1: แม็กจากระยองระยองเป็นไงบ้างฝนตกน้ำพงน้ำท่วมอะไรไหม
2: ท่วมครับอ่วมเลยครับ
1: อ่วมเลยเหรอแถวไหนเนี่ยแถวไหนเนี่ย
2: แถวระยองมาตะพุด
1: มาตะพุด
2: ครับ
1: อะไรนะ
2: ตะกอกระยองมาตะพุดปวกแดง
1: ค่ะ
2: อำเภอแกง
1: ระยอง
2: เกือบทั่วทั้งจังหวัดนะครับ
1: ถึงระดับไหนอะที่เราอยู่ตอนเนี้ยอกเอวเข่า
2: ก็ประมาณเอวครับ
1: ประมาณเอวนะแต่เข้าบ้านแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับเข้าบ้านแล้วครับแต่ว่าตัวบ้านผมจริงๆอ่ะมันไม่โดนแต่ว่าถัดจากบ้านผมไปมาอัน2กิโลโดนเยอะครับ
1: หรอไม่รู้มีหน่วยงานอะไรเข้าไปช่วยหรือยังอ่ะเน
2: าะมันก็มีอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากรถเล็กจะเข้าลำบากครับ
1: ถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยทักมาได้เลยนะ
2: ครับผม
1: เพราะว่าก็พยายามกันอยู่แต่ก็อยากจะบอกจริงๆนะคุณผู้ฟังหลายๆคนนะเวลาที่เกิดภัยพิบัติแบบนี้มันจะง่ายขึ้นถ้าทุกคนยอมออกจากบ้านแล้วมาอยู่ศูนย์อพยพมันจะดูแลทีเดียวเลยแจกอาหารกล่องก็แจกที่เดียวเลยนึกออกไหมแต่พอที่ทุกคนอ่ะไปอยู่กันตามบ้านอ่ะบางคนอ่ะขอเล่าหน่อยอันเนี้ยอยากอันนี้แบบติดสายหน้าไมค์ด้วยแต่อยากเล่าคือมันมีเคสนึงเขาแจ้งให้กู้ภัยไปรับผู้ป่วยแล้วพวกหนูอ่ะก็เข้าไปรับใช่ไหมเข้าไปเสร็จพอไปถึงอ่ะเชื่อไหมว่าเขาไม่ยอมออกเขาเกาะรั้วแน่นเลยแบบยึดตู้ยึดแบบเกาะเอาไว้อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็แบบคุณจะพาไปส่งโรงพยาบาลจะเกาะตู้อะไรขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมไปสุดท้ายก็ลูกหลานก็เลยต้องยอมแพ้ลูกหลานก็บอกอ่ะไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ไปก็เดี๋ยวดูแลกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็

0: โอเคก็กลับถอนกำลังกลับปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นลูกหลานโทรมาใหม่บอกว่าเสียชีวิตแล้วเขาห่วงสมบัติเขาห่วงบ้านเขาแต่เขาลืมห่วงชีวิตตัวเองนะ
1: ใช่ใช่พี่เมื่อวานไปไอ้นี่โรงงานเขาก็คนอยู่ในบ้านก็เยอะนะไม่ออกเลยอ่ะไม่ออกมานอกก็อยู่ข้างนอกอ่ะ
0: มีคนถามว่าแถวตะพงแห้งหรือยังครับตะพงคือที่ไหนอ่ะ
1: ตะพงก็เขตระยองเหมือนกันพี่เขตอำเภอแจงครับ
0: และแห้งหรือยังคะเขาถามมา
1: ตะพงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแถววัดตะขันยังประมาณเกือบเอวอยู่ครับ
0: แถววัดตะขันยังเกือบเอวอยู่แต่ตะพงไม่แน่ใจ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ยดูแลตัวเองกันดีๆนะช่วงนี้แบบพิษภัยโรคเลิกมันก็เยอะด้วยไปลุยน้ำกันน่ะโอ้อันตรายทั้งนั้นเลยล่าสุดนี่ไปเจอคลิปหนึ่งที่น้องงูเนี่ยเขาไปกินอะไรมาไม่รู้เขาอิ่มเขาก็เลยนอนอืดอยู่ในน้ำแล้วคนก็เลยจับใส่กระสอบแบบอย่างง่ายดายแต่ในความเป็นจริงนั้นอย่าไปจับอย่างนั้นดิ หนูละตกใจสะพึงกลัวซะเหลือเกินแบบโหใจเย็นก่อนจะจับอะไรแบบนั้นล่ะ แต่ว่าตอนนี้เรายังรอดอยู่เนาะ
1: ครับรอดอยู่ครับแต่ต้องไม่แน่ใจว่าจะมาอีกรอบหรือเปล่าครับ
0: ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามีน้ำหนองน้ำเหนืออะไรเข้ามาลงมาอีกเยอะแยะเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทิศทางไหนบ้างอะเนาะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ลารักกับแนวอะไรครับผมพูดถึงเมื่อกี
0: ้ลารักกลับแนวรบ
1: ใช่ครับ
0: จากลูกแพรใหม่ไทยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ทุกคนที่ฟังพี่คนสวยของผมนี่แหละครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะนอนในบรรยากาศดีๆสบายๆนุ่มๆผ้านี่ไม่ร้อนด้วยนะกับอแมนด้านะคะเมื่อใครที่อยากจะเปลี่ยนห้องนอนตัวเองให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่อันนี้เตรียมตัวได้เลยส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดในการนอนหลับที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะกับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะ เป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางนะคะยางยืดเนี่ยรอบเลยรัดแน่นไม่หลุดง่ายๆนะคะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นก็คือผ้าเขาเนี่ยจะนุ่มลื่นแล้วก็ยับยากเย็นสบายผิวนะคะแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยใครที่เป็นภูมิแพ้เนาะลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมแบบทูโทนคือ2สีป่ะฟิลนั้นนะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องที่นอนแบบว่าไม่ซ้ำวันเลยนะ2สไตล์ในเซตเดียวกันนี่นะคะกับลาย Midnight Forest นะคะก็เป็นลายแบบดอกไม้ป่าโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเงี้ยเหมาะกับที่นอนแบบสงบแล้วก็มีสไตล์นะคะส่วนอีกแบบนึงค่ะเป็นลายคาร์เนชั่นหวานละมุนเลยโทนสีพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะกับความรักความสดใสหวานแหววมีสไตล์เหมือนกันช่วยให้คน นอนเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายนะคะกับลายสวีทคาร์เนชั่นค่ะโปรรับแรงโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่แบบนี้อแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นนี่ไม่ธรรมดาเยอะมากนะคะในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นเองสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop My Nia จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับความรักของยักษ์เขียวจ้า
3: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยหน้าลูกส่งเสียงในโลก สาวกยักษ์เขียว

0: ดไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาก่อนแล้วบอกรักตัวเองกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าส่งกำลังใจแล้วก็กอดแน่นๆให้กับผู้ประสบภัยทุกๆคนด้วยนะจ๊ะช่วงนี้นะคะในช่วงสาระดีๆจะเห็นว่าเหมือนที่น้องเมย์พูดไปเมื่อสักครู่เลยว่าการที่น้องเมย์เป็นกู้ภัยกู้ชีพแล้วลงไปช่วยแล้วมันมีคนแบบเกาะตู้เกาะเตียงไม่ยอมออกจากบ้านกลัวห่วงบ้านกลัวขโมยขึ้นบ้านกลัวของหายกลัวโจรงัดกลัวโอ้โหสารพัดจะกลัวไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าปี58หนูเอ้ย54หนูก็ท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่อยากจะให้ทุกๆคนตระหนักมากๆเลยนั่นก็คือชีวิตของตัวเองเออนะการที่คนเราจะห่วงทรัพย์สินมากกว่าชีวิตของตัวเองในช่วงภัยพิบัตินั้นนะคะมันมีสภาวะทางจิตวิทยาเหมือนกันมันคือสภาวะการกลัวการสูญเสียหรือความผูกพันเกินจริงต่อสิ่งของของตนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ห่วงอะไรมันขนาดนั้นหรอกแต่พอช่วงภัยพิบัติอ่ะอยู่ดีๆมันก็จะเกิดสภาวะที่มันจะต้องตัดสินใจปกติแล้วอ่ะผู้สูงอายุหรือใครก็ตามเนาะชอบเก็บของใช่ไหมเก็บคัพเปอร์แวร์เก็บอะไรอ่ะหนังยางเก็บอะไรอ่ะถุงก๊อบแก๊บอะไรสักอย่างแหละเก็บอยู่นั่นน่ะเก็บเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองเก็บไอ้นี่อะไรนะตะกร้าขนมจีนน่ะนึกออกป่ะเออเก็บอะไรอย่างนั้นน่ะเก็บเยอะมากเลยและมองว่ามันคือทรัพย์สินมันคือสิ่งของมีค่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งจริงๆถ้ามีค่าจริงๆอ่ะใส่กระเป๋าแล้วมูฟออกมาเถอะค่ะจริงๆนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสาเหตุทางจิตวิทยาเขาบอกว่าความรู้สึกสูญเสียการควบคุมนะคะหรือ loss of control เนี่ยภัยพิบัติอ่ะจะทำให้ชีวิตดูพังทลายแบบรู้สึกเหมือนแบบฉับพลัน

ดูแบบพังคลืนลงมาเลยการยึดติดกับทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายังมีตัวตนอยู่เขายังมีอํานาจเหลืออยู่ถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็กลัวว่าหน่วยงานอาจจะไม่เห็นคุณค่าของเขาเขาอาจจะพูดได้ว่าเอ้ยคุณต้องมาช่วยผมสิเพราะผมมีเงินนะหรือว่าผมมีเงินจ่ายนะหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะแต่ว่าการที่เขายึดติดกับทรัพย์สินพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วหนูอยากจะให้นึกถึงชีวิตของตัวเองเป็นหลักนะคะความผูกพันทางใจทรัพย์สินบางอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ว่ามันเป็นตัวแทนของหยาดเหงื่อความทรงจำความสำเร็จทั้งชีวิตของเขาเข้าใจมากๆว่านั่นมันคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณอย่าลืมสิว่ากว่าคุณจะผ่านมากว่าจะมีของเหล่านี้มาได้น่ะคุณเก่งมากสิ่งที่มันทำให้มันมีทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะมันคือชีวิตของคุณที่หามาทั้งชีวิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของคุณนั่นหมายความว่ามันมีความหมายที่สุดแล้วอ่ะอย่าเอาไปแลกกับของที่เราแบบมันทรัพย์ส่งทรัพย์สินนะบางทีปล่อยมันไปนะและอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติแบบนี้มันจะมีภาวะอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าภาวะตื่นตระหนกสมองเนี่ยส่วนอารมณ์อ่ะมันจะทำงานเวลาเจอวิกฤตนะสมองส่วนเนี้ยมันจะสั่งการด้วยความหวาดกลัวมันจะทำการวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ผลระยะยาวด้วยว่าแบบโอ้ยมันจะมองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตนะมันจะประเมินค่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราจะเห็นทรัพย์สินพวกนั้นนะสำคัญเสมอเพราะว่ามันเป็นเซลล์สมองอย่างนึงคุณไม่ได้ผิดนะที่คุณรู้สึกว่าคุณรักแล้วก็หวงของมากกว่าไม่ได้ผิดเลยแต่น้องไม่อยากจะบอกว่าเซลล์สมองมันสั่งให้คุณเป็นอย่างนั้นและคิดอย่างนั้นลองค่อยๆปรับตัวเองแล้วยืนยันที่จะออกมาหน่อยนะคะเวลาที่กู้ภัยเขาไปช่วยน่ะเขาก็ไม่ได้เข้าไปได้ง่ายๆกว่าจะหาเรือได้กว่าจะเจอได้แล้วสมมติว่าเขาเจอคุณแล้วอ่ะอย่าคิดว่าเขาจะเจอแล้วเขาจะเจอตลอดไปเพราะเขาเจอแล้วถ้าคุณไม่ออกเขาก็ไปที่เคสอื่นพอไปเคสอื่นวันนึงคุณขอความช่วยเหลือไม่มีใครกลับมาแล้วนะเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณโกหกหรือเปล่าถ้าเข้าไปแล้วคุณไม่ออกนั่นหมายความว่าถ้าครั้งหน้าขอความช่วยเหลือคุณก็จะไม่ออกอีกแล้วเราจะเสียสรรพกำลังซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะต้องไปช่วยคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเราจะต้องดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันนะคะกราวนิ่งก่อนเตือนตัวเองว่าชีวิตเนี่ยมันสร้างใหม่ได้คุณเก่งมากคุณเก่งจริงๆมีความรู้ความสามารถแล้วคุณไม่ได้เริ่มจากหนึ่งใหม่แน่นอนยังไงคุณก็มีความรู้แล้วนะคะชีวิตมันเสียไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้ดังนั้นจงอยู่กับปัจจุบันสื่อสารด้วยความเข้าใจนะคะอย่าตัดสินเขานะญาติพี่น้องอย่าไปบอกว่าโอ๊ยทำไมอ่ะเห็นแก่ตัวจังเลยทำไมต้องยึดติดด้วยอันเนี้ยไม่ได้เห็นด้วยใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นและนุ่มนวลเด็ดขาดก็เพราะว่าจำเป็นต้องออกแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะต้องอะไรยังไง1 2 3 4นะคะพูดด้วยหลักการและเหตุผลแล้วก็เลิกโฟกัสที่สิ่งของให้พูดถึงคุณค่าชีวิตแล้วก็วิกฤตนะคะให้เขาเข้าใจด้วยตรงนี้นะสำหรับใครที่เป็นกู้ภัยฟังตรงนี้นะคะก็เนี่ยแหละมันเป็นวิธีสื่อสารให้เขาอยู่กับปัจจุบันให้เขาเข้าใจแล้วก็ไม่ฟังเขาด้วยการเข้าใจแล้วไม่ตัดสินเขานะคะแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับชีวิตของเขาให้มากที่สุดนะจ๊ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจแนะนำเข้ามาวันทองจากคนด่านเกวียนนะคะแนะนำมาโดยคุณธีรพลจากสุโขทัยจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
4: ลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะรอนานไหมคะ เอ้ยรอได้อยู่แล้วตอนนี้ต้องใส่หน้าไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องเมย์คนสวยสุดในคืน95ครับ
4: อ๋อจะบอกว่า3โรคและเบาหวานความดันอะไร ไม่ใช่นะ
5: มุกเก่าแล้วครับ
4: อ๋อโอเคโอเคโอเคมุกเก่าแล้วเราไม่เล่นเราเล่นมุกอะไรดีอ่ะ
5: ไม่รู้เลย
4: นั่นไงคิดไม่ทันไม่น่าชงไปเร็วอ่ะเนาะแนะนำตัวให้เพื่อนๆจำได้หน่อยชื่ออะไรเด็กชายอะไรจ๊ะ
5: ผมชื่อเด็กชายโอติสุนภูมิครับชื่อจริงชื่อพี่หนึ่งลงก๊อกครับ
4: ครับผมครับแล้วพี่หนึ่งลงก๊อกเป็นไงครับสุวรรณภูมิตอนนี้ครับ
5: โอ้ลงมาหน่อยแล้วครับนิดเดียวครับ
4: ลงมาหน่อยแล้วนิดเดียวนะ จริงเปล่า
5: ประมาณนิ้วหนึ่งครับ
4: เขาเรียกว่าลงมาหน่อยแล้วนะแล้วก็ถือว่าลงมีการพัฒนาที่ดี
5: แต่ถนนในซอยมันเริ่มไม่มีน้ำครับ
4: ถนนในซอยเริ่มไม่มีน้ำแล้วแต่ว่าเรายังมีน้ำใจให้กันและกันอยู่เนาะ
5: ครับผม
4: มีใครไปช่วยเยอะแยะหรือยังอ่ะ
5: อ๋ออบต.เขาเอาข้าวเอาอะไรมาแจกอยู่ครับ
4: อืมโอเคยังไม่ได้อดนะก็ยังกินอิ่มอยู่นะ
5: ครับผม
4: พอน้ำลดก็ล้างสูงถึงขนาดไหนอะคะที่สูงที่สุดเลยเนี่ย
5: สูงที่สุดอยู่ตรงข้างโรงเรียนพุทธนิเวศโรงเรียนพุทธวิทยาคมครับ
4: แล้วถ้าระดับจากบ้านอย่างเงี้ยน่าจะถึงประมาณไหนของบ้าน
5: ถ้าระดับจากบ้านยังไม่เข้ามาในเขตบ้านเลยครับ
4: มีหลายหลายคนบอกแค่หาลมเก้าก็หนักใช่แต่ว่า ที่น่าเป็นห่วงคือลาดกระบังนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้ประกาศใช่ไหมว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแต่ที่อื่นอ่ะมีประกาศดังนั้นสัพพะกำลังมันก็เลยไปอยู่ที่พื้นที่อย่างเคหะลมเก้าหรือว่าแฟดคลองจันเนี่ยยังมีคนไปเยอะนะเพราะว่าเขารู้แล้วก็มีการสื่อสารออกมาค่อนข้างเยอะแต่อย่างลาดกระบังเนี่ยตอนแรกๆนี่คนแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบโทษหนักขนาดไหนคิดว่าดูแลกันได้อยู่กันไหวแต่จริงๆอ่ะหนักออกมาเถอะเนาะอย่าอยู่ในนั้นเลยล่าสุดนี่มีอะไรนะแถวลาดพร้าวแถวรัชดา36มีลูกเห็บ
5: มีลูกเห็บด้วยโหสุดยอดน่าทานครับ
4: ประเทศไทยอะไรครับเนี่ยอะไรเงี้ยมีลูกเห็บด้วย
5: จะเป็นหิมะก็หิมะเลยมีลูกเห็บ
4: แล้วลูกเห็บอ่ะเป็นอะไรที่แบบหูมันตกมามันเจ็บนะ
5: หัวแตกเลยนะ
4: แต่หนูไม่ได้เจอไงแต่ว่าหนูเห็นในข่าวอ่ะหูตกกลูกันมาแบบปักปักปักปักปักปักแบบโอ้ยหนักหน่วงนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจ

0: กันแบบว่าอย่างมูลนิธิปอเต็กตึงเองเนี่ยเขาก็มีการกระจายกำลังไปหลากหลายพื้นที่ที่มีการโทรขอมานะคะแบบโทรมาที่1418ได้เลยนะเออมีคนบอกว่าเมหมวกกันน็อกอะไรนะหมวกกันน็อกที่ใบใส่ไปช่วยได้มายังไงอ๋อหมวกกันน็อกที่หนูใส่มาไปน้ำท่วมได้มายังไงใช่ไหมมูลนิธิให้ยืมเขาใช้คำว่าเบิกมาเบิกเสร็จแล้วก็เอาไปคืนไม่ใช่เป็นของตัวเองเออ อุตส่าห์ถามมาด้วยเออเขาถามว่าตรงแถวๆนั้นมีน้ำเน่าๆมั้งไหมอ่ะ
1: ที่ผมอยู่เนี่ยครับ
0: อืม
1: ไม่เน่านะครับ
0: ยังไม่เน่านะมันยังเวียนลงไปเรื่อยๆเนาะแต่เคหะลมเก่าเขาบอกเนี่ยน้ำเน่าเสียหมดแล้วบางทีก็ต้องใช้พวก EM บอลพวกอะไรน้ำยาใช่ไหมเออสักหน่อยก็ช่วยๆกันนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: เพลงนี้มันเป็นตำนานครับก็เลยอยากฟังครับ
0: ตำนานละเอียดเลยสิ
1: กันบุนานจนพิกแหลกครับ
0: ชื่อเพลงว่า
1: ชื่อเพลงว่ารักจังของพิสเลยครับ
0: เดี๋ยวตอนแรกไม่ได้ขอเพลงนี
1: ้อ๋อขอเพลงนี้นักแท้นักคือหลอกลวง
0: เออแล้วอยู่ดีๆทำไมเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวตีเลยนะ
1: งั้นรักแท้นักคือหลอกลวงก็ได้ครับ
0: เออรักแท้นักคือหลอกลวงนะ
1: ครับผม
0: นะเดี๋ยวตีเลยนะโทรมาขอตั้งหลายครั้งแล้วไม่รู้หรอว่าห้ามเปลี่ยนเพลงนะฮะ
1: ไม่รู
0: ้กระโดดกัดหูเลยนะ
1: โ
0: หดนะอ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็มอบให้ภรรยาผมเลยครับเพราะเขาไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งเลยเขาอยู่แต่กรุงเทพเขาฟังเพลงสากลเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันครับ
0: รองั้นเราก็ต้องได้สักคำแล้วสิ
1: ไม่ได้เลยครับไม่ขอแฟนสอนเลย
0: คำว่าฉันรักคุณน่ะ
1: ฮะ
0: คำว่าฉันรักคุณภาษาอังกฤษว่ายังไง
1: I love you
0: เออทำก็รู้นี
1: ่โอ้เด็กป .5 ยังรู้เลย
0: อ้าวเหรองั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่ขอเพลง
1: ขอเพลงอยากแข่งกับพี่เลยครับ
0: ไม่เอาเป็นภาษาอังกฤษ
1: โอ้ถามเมียก่อน
0: กลับไปถามเมียเธอดูสีเฮียก่อนไม่ได้เพลงรักแท้นี่คือหลอกลวงบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้จะรักจังอีกเดี๋ยว
1: ขอโทษครับ
0: โอเคมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ได้ครับนำหน่อยครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ซุกี้ชาบู
1: ซุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ได้คำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอาห่า
1: และไอ้อัยราอาห่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห่าเออก็แค่นั้นแหละป้าละป้าขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะบอกสกิดบอกภรรยาตื่นขึ้นมาฟังด้วยนะจ๊ะภรรยาบอกไปสอนตอนเช้าน่ะเออต้องตื่นมาฟังอีกจัดให้ขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
1: รักษาสุขภาพด้วยค่ะน้องเมย์
0: ค่ะรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะเสียงหายไปแล้วนะอ่ะผลงานเพลงวันนี้มาในความหลอกลวงหลอนๆกันเลยล้อเล่นไม่ใช่ผีหลอกเนี่ยที่น่ากลัวกว่าผีก็คนหลอกเนี่ยแหละจ้าตัวให้ขึ้นห่อจากพี่ต่ายอรทัยเป็นผลงานเพลงแรกนะคะตามมาด้วยรักแท้นี่คือหลอกลวงเป็นผลงานที่แนะนำเข้ามาอีก2ผลงานเพลงมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นเพลงอะไร

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โหยนี่เลยนะสองปรมาจารย์นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นดนตรีแบบเพราะเพราะแบบไทยบ้านมีความแบบอีสานมีความอะไรเงี้ยอู้อาจารย์จินนี่ภูไทยทำถึงตลอดเลยนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะอกหักส่งทางจากพี่นุชวิลาวันนะคะสังกัดภูไทยเล็กขอดนั่นเองเออไม่ได้นะไม่ได้นะบอกเลยว่าดนตรีเพราะมากจริงๆนะคะแล้วถ่ายทอดมาโดยพี่นุชวิลาวันแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหจัดเต็มเต็มคาราเบลเลยในช่วงนี้ค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงของจ่อคิวฮิตใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะส่งเพลงนี้ให้ติดชาร์ตนะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ผ่าน SMS ค่ะ4689400จ้ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่มทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: อ่ะช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วกับน้องเมทิชานะคะช่วงนี้สมาคมยางพาราไทยค่ะมีอัปเดตยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะครองแงะ83บาท50สตางค์นะคะจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่83บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ88 90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย75บาท50สตางค์และน้ำยาง81บาท80สตางค์นั่นเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความทุก SMS ทุกที่ทุกทางที่ส่งมานะคะส่วนใครที่ส่งอะไรมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็บล็อกอัตโนมัตินะคะคำพูดที่ดูแบบไม่น่ารักนะคะก็โดนบล็อกไปก็หนูก็จะไม่เห็นอีกต่อไปต่อให้พิมพ์ส่งอะไรมาก็ตามนั้นแหละก็หายไปเออนะก็คนเราก็แปลกเหมือนกันชอบใช้คำแปลกๆใส่คนอื่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าแล้วคุณไม่กล้าพูดอะคำนั้นทำให้คนพิมพ์จริงๆคนไม่รู้จักกันเอาจริงๆหนูก็ไม่รู้จักคุณต่อให้แบบว่าคุณบอกว่าคุณรู้จักหนูก็เหอะหนูก็ไม่รู้จักคุณคุณพิมพ์อะไรมาแต่ละอย่างอะคือแบบเตรียมหมายศาลได้เลยรอเตรียมรอรับได้เลยหมายศาลอะแต่ละอย่างที่พิมพ์มาถือว่าเป็นการขู่เหมือนกันนะคะขู่ทำร้ายร่างกายขู่เอาชีวิตหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละพิมพ์มาน่ะนะก็รอเลยแล้วกันเหนื่อยอ่ะจัดรายการแล้วเจอขู่ทำร้ายร่างกายก็มาว่ะอ่ะช่วงนี้นะคะส่งท้ายในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคืนที่ดาวเต็มฟ้านะคะ
2: เพลินเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
4: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมสามเพลงจบไปนะครับมีเพลงอะไรบ้างขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับของแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็กอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์แล้วก็ขอฮักอ้ายต่อไปได้บอจากพี่ต่ายอรทัยนะครับทั้ง3เพลงเลยจัดให้นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว SMS นะฮะที่ส่งกันมานะครับทาง4689400นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องนะฮะทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่เกรียงศักดิ์ครับพี่น้องนุชนนครพิจารัตนะครับพี่ศรีสุนทรพี่พิทวัฒน์ตุงชมบุรีมารายงานตัวเหมือนเดิมพี่ณรงค์นะครับพี่จรัญพี่สุนิสานะครับพี่สว่างแล้วก็อ้ายกว้างโยโกฮาม่าหรือว่าอ้ายมิตรชัยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยนะฮะทักทายครับพี่นุชเจริญนะครับพี่รัตดาพี่อาทิตย์แจ้งใหม่พี่รามิดานะครับสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงด้วยนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาโซนมิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเรา My Eyes
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดย
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: สายชิลฮิวใจ
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: กลับมานะครับในช่วงของยำยำบิ๊ก

0: อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจครับเพลงเมื่อกี้ในช่วงของมหานครไลฟ์บทเพลงชื่อว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับจากวงไม้ไอซ์นะครับจัดไปนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าคุณไมค์
0: สวัสดีครับพี่ชัยนันนา
1: ชอบไม่ชินแล้วนะเนี่ย
0: อะไรนะอะไรนะ
1: บอกว่าคุณนายคุณนาย
0: คุณนายเลยเหรอ
1: เออคุณนาย
0: โอ้ย
1: ค
0: ือ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: อย่า
1: ดิดันคือเนี่ย
0: อย่าเพิ่งคุณนาย
1: เราคุยสองหนแล้วเนี่ยวันนี้หนหนึ่งแล้ว
0: ใช่อย่าเพิ่งคุณนายผมยังไม่ได้นอน
1: ใช่มันไม่เกี่ยวมันตอนคืนแล้วก็คุณมอร์นิ่งก็เป็นตอนเช้า
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: คุณนาย
0: โอ้ยได้เลยได้เลยนะครับพี่ชัยธน
1: าน้ำท่วมไหมคะ
0: ที่คอนโดผมท่วมบริเวณรอบๆแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฮะ
1: ดีแล้ว
0: ใช่
1: หน้าสงสารคนที่น้ำท่วมเยอะเนาะ
0: ถูกต้องเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบมีอะไรก
1: ็มีตีนที่บ้านไม่ท่วม
0: ต้องช่วยเหลือกัน
1: ที่บ้านไม่ท่วมเลย
0: ครับผมพี่ชนะอยู
1: ่
0: อยู่ที่ไหนฮะ
1: คลองสี่รังสิต
0: คลองสี่รังสิต
1: คลองสี่รังสิตแต่ไม่ท่วม
0: แต่ไม่ท่วมเน
1: า
0: ะ
1: แถมลำลูกกาอะไรทั้งนั้น
0: ครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: บาปบุญค่ะ
0: บาปบุญนะฮะจากพี่หนุ่มมิเตอร์เนาะ
1: ร้องกับเพื่อนเดี๋ยวสามวันสี่สี่วันร้ายจะต้องฟังเพลงนี
0: ้รังสิตวันร้ายเนาะ
1: ฮะ
0: อะไรนะฮะ
1: บาปบุญ
0: บาปบุญเนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: โอ้ไม่นะคุณเลยคุณไดมอน
0: คุณไดมอนเหรอฮะ
1: คุณไดมอน
0: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะอยากจะมอบให้กับใครอีกไหม
1: พี่เพชร
0: พี่เพชรด้วยนะ
1: แล้วก็น้องกวาง
0: น้องกวางนะ
1: แล้วก็คนที่ฟังทั่วโลกเลย
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับคุณไหนนะคุณไหนนะ
1: คุณไหนคุณไหนแล้วไม่ต้องอะไรสุกี้สุกี้เพียวเหรอ
0: ยังอันนั้นพาเลตพาเลตเป็นที่ยังไม่ถึง
1: เออสักวันได้คุยกันใหม่นะสนุกดีนะ
0: โอเคโอเคได้เลยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่ชนะจากรังสิตฮะรังสิตมันร้ายสุดยอดเลยนะฮะรังสิตนะจริงๆนะก็สำหรับพี่น้องนะครับที่ตอนนี้ยังประสบกับอุทกภัยใช่ไหมครับน้ำท่วมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกันเนาะนะครับสู้ๆนะครับอยากจะให้ใจเย็นๆกันก่อนนะครับสู้กับทุกๆช่วงเวลานะครับอันนี้คือเรื่องของปรากฏการธรรมชาติซึ่งมันก็ต่อต้านกันไม่ได้จริงๆนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยประมาณกี่โมงนะคิดก่อนสักประมาณบ่ายๆเนาะบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยลูกเห็บตกเฉยเลยโอ้คืองงมากอย่างปกติแล้วคือแบบลูกเห็บจะตกแบบแถวๆภาคเหนือแถวแบบอากาศหนาวๆใช่ไหมฮะตอนนี้คือแบบในกรุงเทพลูกเห็บตกก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะบาบุญครับหนูพีเตอร์แล้วก็น้องเล็กสรันนะครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับบทเพลงเมื่อกี้นี้บาปบุญจากโนบิเตอร์แล้วก็เล็กซเรนนะครับทักทายครับไปถึงน้องวิภพรจำปาเรื่องนะฮะมาแล้วนะฮะบอกว่าจะแวะไปหาน้าใกล้คลอดแล้วนะครับสู้ๆนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้นะครับกับน้องจ๋าแล้วก็พี่ป้อนด้วยนะฮะอันนี้เป็นพี่น้องที่น่ารักแล้วก็ผมรักที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่แท็กทายกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่กนกพรครับพี่ไพรวันสวัสดีครับผมพี่พายับนะครับบอกว่าเขาไม่เรียกว่าน้ำท่วมเขาเรียกว่าน้ำรอระบายนะครับอิ๊นะครับจริงๆนะพี่พายับผมก็รอระบายอยู่นะฮะก็น้ำท่วมมากตอนนี้นะฮะก็นั่นแหละ ไม่อยากพูดอะไรมากนะฮะสวัสดีครับพี่ประหยัดนะครับพี่สว่างนะฮะพี่บุญกรองนะครับสวัสดีครับพี่รามิดานะฮะสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมพี่กนกพรพี่ไพรวันอำเภอปากคาดบึงการรับฟังนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะฮะจัดไปครับอีก 3-4 เพลงครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่ม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาร
4: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินช

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับผมอ่ะสามเพลงไม่ใช่สิห้าเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นดวงใจแต่น้องปรางทิพย์นะครับซ่อนกลิ่นจากปาล์มมี่นิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็คนบ้าจากพิเศษโลโซวงปัดลุงนะครับมหาลัยวัวชนนะฮะจัดไปครับผมน้องแชมป์สวัสดีครับผมพี่หนูวันน้องวิภพรจำปาเริงนะฮะน้องสาวมิสแกรนที่น่ารักที่สวยที่สุดของผมนะฮะสวัสดีฮะ ทำไมยังไม่หลับไม่นอนฮะคุณแม่ครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ลิสน้องลิซ่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่ไพวันนะฮะน้องลิซ่าบอกว่าทักทายพี่เพิร์ทค่ะพี่เพิร์ทคุยกับหน้าใหม่นะฮะหัวเราะขำๆนะฮะอืมนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมสวัสดีครับกำนันแดงนะฮะบอกว่าไหนมาดูกันสิมีใครบ้างนะฮะพี่เจรัตนะครับสวัสดีครับผมจะถ่ายครับพี่บุญกรมีใครอีกพี่ชมพิชยุทธนะฮะพี่บุญเลื่อนขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายกันไม่เป็นไรครับแค่เปิดรับฟังแค่นี้พวกเราก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตใช่ไหมอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ
1: เพื่อชีวิตเด็กฮิตติดหัวใจ
0: เดี๋ยวนะแป๊บนะฮะรู้สึกว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะฮะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลตเพลงฮิตนะครับเจอกันแน่นอนครับตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ฮะสุดใจครับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่ากันดีกับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับผมนะฮะตอนนี้กลับมาในช่วงวันที่2ครับกับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีเรื่องของเซตผ้าปูที่นอนมาแนะนำกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่สมมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดานะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติที่เด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ปกป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านมทูโทนนะครับผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายครับไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์แนวเซตเดียวนะครับลาย Midnight Forest นะครับลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับลาย Carnation นะครับเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะครับช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะฮะ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set ซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยนะครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมเรื่องนี้มันก็จำเป็นเหมือนกันนะเอาจริงนะครับเรื่องของเซตผ้าปูที่นอนนะครับบางทีเราก็ต้องอยากจะหลับกันแบบสบายๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆแล้วครับตอนนี้กลับมาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะฮะตอนนี้หนึ่งสายของเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับพี่อนันต์โคราชเนาะ
1: จ้า
0: พี่อนันต์โคราชนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่
1: ตอนนี้ยังไม่ได้นอนครับฟังเฮียอยู่ครับจนถึงเฮียจ้ะ
0: ยังไม่ได้นอนสบายๆเนาะ
1: สบายครับนอนเล่นนั่งฟังนั่งนอนเล่นมัน
0: นี่สุดยอดไปเลยแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: หัวใจฝาก

0: ามของพี่ฝนธนสุนทรจ้ะ
1: ได้เลยครับผมเนี่ยจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: โอ้มอบให้นะครับอสมทโคราชนะครับผู้ดีเจปูลมแล้วก็ทุกเสียงทุก

0: าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยรา
0: และไอ้ไอยรา
1: อาห้า
0: อาห้าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีอายราอาห้า
1: ถูกต้องครับผมเดี๋ยวผมจ่ายเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผมนะครับคุณพี่อนันต์โคราชนั่นเองนะฮะหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรครับอ่ะ4เพลงครับจัดให้เลยฮะเริ่มด้วยกับพี่ฝนนะฮะหัวใจฝากถามครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูปันทายอร่อยคำในคำนั้นและไอยาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่านะครับจัดไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรฝากใจไปกับนกพี่นันฟ้ากาฬสินธุ์นะครับคิดถึงใจจะขาดพิชญ์โยธนวัฒน์ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะฮะบทเพลงจากคุณแม่เจนๆนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเนาะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่ละอองนะครับน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอคาเซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่ละอองครับผมสวัสดีพี่จิรวรรณครับพี่มงคลไม่เล็กวันนะเอ้าสวัสดีฮะไม่เล็กวันดีกับผมนะครับไม่เล็กโอ้ยบายดีบายดีไหมไม่เล็กไม่เล็กครับโอ้ยไม่เล็กไม่เล็กสุราษฎร์นะไม่เล็กสุราษฎร์ของเรานะฮะจัดไปนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันครับป้าลินนะฮะพี่ผู้ใหญ่

0: วันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แมวผู้ประการทุกท่านนะครับที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับผมมีเพลงต่อไปแป๊บหนึ่งขอดูสิเพลงอะไร วันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ป่ะเออนั่นแหละเพลงนี้ฮะกำลังใจที่ไกลกันจังเพลงชื่อว่ากำลังใจที่ไกลกันจังจากพรจันทพรนะครับสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์เผาสตูดิโอนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของเจาะคิวฮิตขอขอบคุณนะฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับผม
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับผมอ่ะจัดไปบทเพลงครับทิ้งรักลงแม่น้ำจาก Why Not 7นะครับก่อนหน้านี้ครับมีจบสันเนาะจากนุชวิลาวันนะครับแล้วก็เอาที่บายใจนะครับจากพี่บาวี่ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับพี่ปาริตานะครับสวัสดีครับพี่ละอองนะฮะทักทายครับผมพี่สาวขามพี่ทิตติดนาดนะฮะพี่จุ๊บแจงครับป้าลิ้นบอกว่าอวยพรลูกสาวอวยพรมาเกิดลูกสาวให้หน่อยครับเฮียครับผมนี่จากน้องตองอายุ20ปีใช่ไหมครับอ่ะก็ขอให้น้องตองนะครับเป็นลูกที่น่ารักนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขมากๆใช้ชีวิตให้สนุกนะครับผมนะจริงๆนะผมมาเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับน้องๆวัยรุ่นมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเห็นเขาใช้ชีวิตนะผมก็อยากจะให้ทุกคนเขาใช้ชีวิตให้สนุกจริงๆ

เพราะว่าผมไม่เคยมีโอกาสไปใช้ตรงนั้นเลยนะครับก็ขอให้น้องๆวัยรุ่นทุกๆคนนะฮะใช้ชีวิตให้สนุกนะฮะแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญนะต้องดูแลตัวเองด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะฮะในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366นะครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับผม

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นช่วงออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผมตอนนี้ครับ4เพลงแนะนำกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพีเฮนพีจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลาโง่นะฮะจากพิธันวาราศีธนูน้ำใต้ศอกนะครับจากวงสกายพาสไม่เป็นใบเลยจากวงนูโวนะฮะตั้ง4เพลงสวัสดีครับพี่น้องที่ทักทายกันมาทางชั่วโมงที่3พี่แมวผู้ว่าการพี่วัชวัตรหนุ่มชมบุรีนะครับพี่บรรเทาพี่ละอองนะครับสวัสดีครับผมพี่เกษมพี่พินโยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่สุชาดาด้วยนะครับอย่ารอช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงแนวสบายๆเนาะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับทั้ง3เพลงครับเอ๊ะเดี๋ยวว่าจะ4เพลงดีอ่ะก็เดี๋ยวรอดูจังหวะแล้วกันนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณดูกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณรับคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D นะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวม B Co E D นะฮะทักทายครับไปถึงพี่บุญเรียนครับพี่ดวงใจนากาชิมะพี่ลำพันธ์พี่เยเฮอร์มาแล้วพี่นโมนะครับสวัสดีครับป้าลินสวัสดีพี่นิ่มนะครับพี่สุชาดากำนันแดงนะฮะสวัสดีครับผมพี่เสรีด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันนะฮะพี่แม่ผู้ว่าการนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่อง

0: ติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ไว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่เยเฮอร์นะฮะพี่สุดานะครับยายออส3ย่านครับพี่สว่างน้องสายแดดที่แผดเผานะฮะบอกว่าสวัสดีฮะพี่เพชรครัชนี่มาแล้วมาแล้วพี่บุญเลียนพี่อัมพรนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ใครนะเคพัทรมนใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ธารัตแตงโมครับพี่ลำดวนนะครับพี่ศรีวัยนะครับยาออส3ย่านนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อจัดไปนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วันนี้คืนที่ฝนร่วงหล่นจากฟ้ายังหล่นอยู่นะคะมีฝนอยู่เขาบอกว่าจะถล่มไม่หล่นธรรมดานะหล่นแบบถล่มเพราะว่าล่าสุดกรมอุตุประกาศฉบับที่หนึ่งเอ้านับจากวันไหนอีกอ่ะฉบับที่หนึ่งอากาศแปรปรวนวันที่4-7เตรียมตัวรับมือนะคะถ้าคำว่าถล่มก็หนักหนาสาหัสอยู่แน่นอนนะคะสวัสดีทักทายชาวอสมททุกท่านนะคะชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็ชาว Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ2 ตุลาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมข่าวเช้า95กับเรา2คนนะคะก็ทักทายทุกท่านเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะวันแห่งความหวังถ้ายังไม่ถึงคิวก็ทำมาหากินกันต่อค่ะคืนเช้ามาทำมาหากินต่อใครที่ต้องแข่งกับฝนอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะเอาใจช่วย4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานอันนี้วันที่4ก่อนนะ5 6 7เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเอาวันที่4ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆในช่วงนี้มันเป็นปลายฤดูฝนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนก็เริ่มจะแผ่ลงมาปกคลุมแล้วแต่จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็เลยให้ประชาชนคนไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงฝนตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะก็นั่นแหละวันนี้ไม่ใช่วันนี้นะวันที่4เหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานอันนี้เขาพยากรณ์ล่วงหน้า3วันนะคะให้3วันแล้วก็หลังจากนั้นในสัปดาห์หน้าก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเข้าใจว่า อีสานกับเหนือเนี่ยก็จะเบาลงแต่ก็จะมาหนักทางตะวันออกและภาคใต้นะคะเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเดินทางแบบระมัดระวังนะคะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเขาจะมีการออกประกาศฉบับต่อไปนะของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวของวันนี้แหละ

0: อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ของเมื่อวานแต่ว่าออกเมื่อตอนค่ำๆแล้วเรื่องของอากาศแปรปรวนเตรียมตัวรับมือที่ว่านี้นะคะหลายท่านก็มีป่วยด้วยนะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแต่สิ่งที่ได้มาก็คืออาการเจ็บป่วยแล้วก็ป่วยจริงจังด้วยนะน่าจะโควิดด้วยแหละเอาจริงๆช่วงนี้โควิดระบาดนะคะอาการอาจจะไม่ได้หนักก็คือเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าป่วยกันเยอะเยอะเลยคือถ้ากินยาแก้ไข้แก้ปวดแล้วมันไม่หายอ่ะวันสองวันมันยังไม่หายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าโควิดตรวจก็ได้ค่ะหรือจะไม่ตรวจก็แล้วแต่นะอย่างนี้บางคนก็ไม่ตรวจกันแล้วเพราะว่ามันเป็นโรคประจำท้องถิ่นไปเรียบร้อยนะคะโควิดกำลังระบาด022481366นะคะน้องกวางรออยู่022481316เดี๋ยวงงเหมือนกันนะคนจัดก็022481366ถูกแล้วเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะงงกับข่าวนี่แหละเพราะว่าขนาดฝนตกน้ำท่วมนะคะหลายคนก็เดือดร้อนแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็ยังไม่ได้ลดลาวาตอกนะคะเราไม่ได้รายงานข่าวหลายวันจริงๆก็ยังมีหึ่มๆกันอยู่เมื่อคืนสักประมาณ3ทุ่มเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบไว้ในรถพ่วงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือซาเล้งนั่นแหละบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4327หน้าปั๊ม PT บ้านอุลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊แหอำเภอตากใบนะคะนราธิวาสเรื่องต้นก็โชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอ่ะงงมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่นะคะรีบเข้าไปควบคุมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีประสานหน่วยเกี่ยวข้องมาดำเนินการตามขั้นตอนนะคะก็ต้องดูรายละเอียดแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหมือนเดิมเหมือนทุกจุดว่าต้องทำยังไงเป็นใครกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ฝากนะคะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุก่อนเพราะว่ามันเกิดเหตุช่วงกลางคืนนะขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดคือถ้ามีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะแจ้งนะนี่คือกำลังคนไทยกำลังได้รับเรียกว่าความเดือดร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติเนาะแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองนะคะคือจ้องแต่จะเข่นฆ่ากันมีรอบวางระเบิดอีกแล้วนะคะเอารถซาเล้งมาจอดเอาไว้แล้วก็ระเบิดขึ้นมาก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะน้องๆสวัสดีค่ะเอาสายมาใช่ไหมเดี๋ยวไปรับกันเลยก็ได้ค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณศรีขา
0: ค่ะเชิญค่ะพี่อะไรคะ
2: ชวนเพลินทองอย่างจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: อ๋อเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะใช่ใช่ก็บัตรเต็มๆนั่นแหละในกรณีของพี่ก็คือไปลงทะเบียนลงจากโทรศัพท์อะที่ว่าสำเร็จเขายืนยันมาว่าสำเร็จแต่พอไปเช็คแล้วว่าไม่เราไม่ได้ลงทะเบียนทีนี้เมื่อวานตาไปเช็คที่กรุงไทยนะคะเขาก็มันก็ขึ้นมาว่าไม่มีการลงทะเบียนแต่ว่าได้ไปอุทธรณ์แล้วนะคะที่ว่าการอำเภอและปลัดอำเภอท่านเป็นคนรับเรื่องท่านก็บอกว่าท่านรับเรื่องได้แต่ท่านไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอันนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมคะทีนี้พอเมื่อวานที่ไปเช็คแล้วเขาบอกว่าไม่มีการลงทะเบียนบางนี้ก็เลยถามว่าเราจะต้องทำไงเขาบอกทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้คือการที่เราไม่ลงทะเบียนนี่เขาจะตัดสิทธิ์
0: ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้สนใจจะลงทะเบียนตั้งแต่แรก
2: ใช่ใช่ทีนี้ก็เลยก็เขาก็บอกว่าให้เขาแนะนำให้ไปลงให้ไปลงยืนยันตัวตนที่ว่าจะใช้60 40อันนั้นนะคะคุณศรีขาคนที่จะลง 40 60ข้อสำคัญนี่ก็คือ1ต้องมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมแล้วข้อ2ต้องมีเงินในโทรศัพท์ทีนี้อย่างในกรณีของป้าเนี่ยเดือนนึงป้าจะรออยู่2วันวันที่1กับวันที่10วันที่1นั่นคือได้บัตรคนจนถึงจะไม่ได้700เราก็ได้300นั่นก็คือเราจะไปซื้อทุกอย่างตอนนี้คือทุกอย่างก็เริ่มหมดแล้วแล้ววันที่10นี่ก็คือเงินผู้สูงอายุเงินผู้สูงอายุนี่ป้าจะถอนมาเต็มจนกระทั่งเหลือเป็นเงิน10คือเอาไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้บัตร40 60เนี่ยเราจะต้องมีเงินเติมเอาเงินจากไหนไปเติมล่ะคะไม่ในกรณีของพี่เนี่ยเนาะมันก็คงน่าจะมีหลายคนอยู่นะที่ว่า1สมาร์ทโฟนไม่มีแต่ของป้าโอเคได้คือของป้านี่กับของคุณลุงนี่คือจะใช้เครื่องเดียว2คนเพราะว่ามันมีเครื่องเดียวแต่เงินเนี่ยมันสำคัญว่าเราจะเอาเงินจากไหนไปเติมที่จะเอาไปเอาของรัฐบาล60บาท
0: ก็เราเติมเอง40ใช่ค่ะ
2: นั้นเมื่อเราไม่มีเงินคือเงินทุกเดือนเนี่ยจะถอนหมดเลยแค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่าคืออย่างน้อยๆอ่ะเราจะได้ใช้มาทุกอย่างนี่ก็คือรอตรงส่วน2วันนี้แหละใช่ไหมคะ
0: ก็คือก็เอาบัตรนี้สรุปป้ายบัตรได้ไหมได้สิทธิ์ไหมไทยช่วยไทย
2: ไม่ไทยช่วยไทยนี่ไม่ได้ลงนะคะ
0: ก็ไม่ได้ลงตั้งแต่แรก
2: เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าบัตร
0: สวัสดิการคนจนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียน
2: ค่ะเพราะว่าบัตรจริงๆบัตรสวัสดิการนี่ลงตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ลุงตู่แล้วค่ะแล้วก็4 ปีมานี่น่ะคือ4ปีที่ป้าได้บัตรเงินคนแก่เนี่ยนะคะเขาเช็คน่าจะเช็คได้คือทุกเดือนนี่เราจะเอาจนไม่มีเหลือแล้วอ่ะเขาก็น่าจะเช็คการเงินของเราได้ใช่มั้ยว่าเราจนจริงหรือไม่จริง
0: แต่รอบนี้คือเราไม่ได้ลงทะเบียนเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้มีการลงทะเบียน
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ตอนนั้นที่บอกว่าใครนะลงให้เป็นลูกเหรอเป็นใครนะลงให้อ่ะ
2: ลงเองค่ะลงเอง
0: สองคนตายายนี่แหละ
2: ใช
0: ่เราอาจจะผิดพลาดตรงการลงทะเบียนเองคิดคือเข้าใจว่าลงแต่ว่าลงแล้วไม่ได้บันทึกอะไรหรือเปล่า
2: ไม่อันนั้นไม่แน่ใจแต่มันขึ้นมาเป็นตัวเขียวนะคะว่าลงทะเบียนสำเร็จเราก็อุ่นใจเนาะว่าเรายังไงเราได้ร้อยแล้ว
0: แล้วได้ก๊อปปี้หน้าจอไว้ไหมว่าทะเบียน
2: ไม่
0: สำเร็จจริง
2: ๆเพราะพูดถึงว่าเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ก็คือเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เน
0: า
2: ะ
0: มันก็ไม่มีหลักฐานนะป้า
2: ใช่ค่ะใช่เราก็จะแค่โทรออกดูเฟซดูไลน์นิดหน่อยเอง
0: ใช่จริงๆตอนนั้นน่ะเราก็ไม่น่าจะลงทะเบียนเอง
2: ก็หมายธนาคาร
0: ก็ผ่านไปแล้วค่ะป้า
2: คนมันเยอะมาก
0: เราไปแล้ว
2: ใช่คือถ้าเท่ากับตอนนี้ก็มันก็จะยังไงก็ต้องรองรับความลำบากเนาะ
0: ก็อย่างนั้นนะคะใช่แล้วตอนนี้คุณป้าอยู่กับใครอะคะ
2: ก็อยู่กับสามีที่ว่าต้องผ่าหลังมาแล้วก็เป็นมะเร็ง
0: ตับลูก
2: ไม่ให้คีโม
0: ลูกไม่
2: มีลูกไหมสองคนมีแต่เขาอยู่กรุงเทพคือว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กความผูกพันมันก็น้อยเขาก็จะติดคนเลี้ยงอะนะคะเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับเราเท่าไหร่เราก็ไม่ยุ่งกับเขาเพราะว่าคือเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวเขาอะค่ะเราก็
0: พา
2: ไม่ยุ่งอะไรกับเขาอยู่กันสองตายายแล้วก็เลี้ยงแม่คนแก่ไว้คนมีแมวอีก5ตัวเนาะก็ใช้ช
0: ีวิตแมวอีก5
2: ค่ะแมวก็เป็นแมวจรมาแล้วมันก็มาออกลูกออกหลานอะไรนี้เราก็ต้องเลี้ยงไปอะค่ะ
0: อ้าว
3: ครับ
0: คร
3: ับ สวัสดี
2: ค่ะ
3: พ
2: ี่
3: ต
2: ีสวัสดี
3: ค่
2: ะหมายถึงว่าติดโควิด
3: แล้ววันที่เขามีการตรวจสอบติดก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เข้าไปดูไหมว่าเอ้ยเราติดเราเป็นยังไง
2: เปิดที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ว่าให้เขาให้ลงทะเบียนใหม่น่าจะประมาณวันที่20กรกฎาเขาก็เปิดให้ลง17ใช่ไหมคะประมาณเนี้ยแล้วทีนี้พอเขาให้เช็คไปทบทวนสิทธิ์วันไม่มีทางนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนำว่าแล้วถ้าอย่างเงี้ยทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่มีอำนาจอะไรเขาให้ไปที่ว่าการอำเภอก็เลยไปทั้งสองคนทั้งคุณลุงทั้งตัวพี่เองอะเนาะแล้วทีนี้ทางอำเภอท่านเป็นคนรับเรื่องนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมเรื่องรถกระทรวงการคลังเรื่องเงินกระทรวงมหาดไทยเรื่องอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะไปลงที่ว่าการอำเภอท่านก็บอกว่าท่านก็จะรับเรื่องไว้แต่อำนาจการตัดสินใจได้หรือไม่ได้สิทธิ์นี้มันจะต้องอยู่กับข้างบนท่านยังแนะนำพี่เลยนะว่าตอนนี้สอสอ่ะ ท่านเราจะพบเขาได้ไหมพี่ก็บอกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้จะเจอเขาตอนเขามาหาเสียงเพราะว่าสสของที่บ้านเนี่ยที่อุตรดิตถ์ที่ทับใหม่เนี่ยจะเป็นสสพรรคภูมิใจไทยเขาก็แนะนำให้ไปหาบอกโอ้แม่ก็เลยแม่ของพี่ก็เลยว่าโถถ้าเรื่องมันขนาดต้องไปหาสสก็อย่าเลยเงิน300บอกแม่มันจำเป็นนะเงิน300นี่คือมันจำเป็นของเราจริงๆ300นี่เรารอเนี่ยเรากะปิน้ำตาลน้ำมันอะไรเราใช้แต่ไอ้สัก60 40นี่ส่วนมากเราก็จะไปซื้อพวกของกินน้อยที่เราจะไปซื้อกะปิน้ำปลาใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: มันเราก็เลยต้องยอมรับใช่ไหมเท่ากับว่าคือที่โทรมาหาคุณสีเนี่ยเผื่อเสียงของที่หรือว่าอีกหลายๆคนที่อยู่ในสถานะของที่เนี่ยจะไปถึงคุณเอกนิติ
0: หลายคนเลยค่ะเนี่ยเขาก็
2: จะไปถึงคุณเอกนิติ
0: ว่าเหมือนกันเลยแต่ก็บางคนก็ทำใจไม
2: ่
0: รู้จะ
2: ไม่แต่ทีนี้ว่า
0: เขาม
2: ีข่าวมาว่าเขาจะหมายถึงว่าเขาจะยกสิทธิ์ให้ใหม่ก็มันก็จะเป็นกรณีของรถเก่ากับอะไรเงี้ยแต่ยังไงของพี่คือมันไม่เห็นมันมีในกรณีนี้ใช่ไหมที่ว่าเราลงทะเบียนแล้วมันไม่สำเร็จแล้วเขาก็มาลงว่าเราไม่มีข้อมูลอัปเดตอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่
2: เป็นของใช่ก็คือว่าแต่ก็ทำใจเนาะมันไม่ได้แล้วว่าเราไม่มีเสียงเรา
0: จริงๆเดี๋ยวรอข่าว
2: ค่ะ
0: รอบนึงค่ะว่าเขาจะทำยังไงกับ
2: ไม่กลุ่มเพราะว่าเมื่อวานถามธนาคาร
0: น่าจะเยอะ
2: นะคะเขาก็บอกว่าน่าจะไม่มีการเปิดลงใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาก็ตัดเขาก็บอกว่าป้าไม่ต้องไปคิดมากหรอกเพราะมันตัดลงนี่มันแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะ
0: ค
2: ่ะก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็มันก็น่าจะเข้าข่ายพูดเรื่องคือที่ชาวบ้านก็รู้กันใช่ไหมว่าถ้ารัฐบาลไม่มีเงินแล้วถึงจะตัดส่วนนี้ก็บอกอันนี้เขาก็พูดไม่ได้เขาพูดนี้เราก็เข้าใจเนาะ
0: อืมค่ะ
2: คนจนจะต้องเป็นอย่างนี
0: ้ใช่ค่ะเนาะก็ต้องไปตามนั้นเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆ
2: มันทำอะไรไม่ได้เลย
0: คนที่ทำอะไรไม่ได้ค่ะ
3: เงินผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็เดือนละ600
0: ต้องเหลือคนละ600ใช่ไหม2คน
2: ใช่ค่ะ2คนก็มันก็
0: 2คน600คุณยายอีกคนนึงเป็น3เหรอคะ
2: ของคุณยายนี่อย่าไปยุ่งกับแกเลยเพราะว่าแกขี้เหนียวของแกมากแกจะกอดเงินเอาไว้ที่ก็เอาคนแก่เนาะแกอย่างนั้นคือทุกอย่างนี่แกจะไม่จ่ายอะไรหรอกเนาะพี่ก็หาให้กินตามที่หน้าที่เราอ่ะ
0: หรือเป็นคุณแม่เหรอคะ
2: คุณแม่ค่ะแม่เลยแหละแต่แก
0: คุณแม่เลย
2: เนาะใช
0: ่
2: แล้วแม่ก็
0: บอกคุณแม่แล้วแม่จะเก็บไว้ทำไมก็เอามาซื้อกับข้าวบ้างก็ได
2: ้เมื่อแกบอกว่าแกเคยลำบากมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆแล้วเดือนนี้ที่แกมีทุกวันนี่แกจะพยายามเก็บเอาเก็บเก็บไม่ไปรบกวนแกหรอกยังไง
0: แกก็นั่นแหละอะไรที่พอจะตัดได้ก็ต้องตัดไปนะอย่างแมวเนี่ยก็แนะนำให้ป้าก็เรียกว่า
2: บ้าไปปล่อย
0: บ้างนะคะ
2: มันเป็นภาระนะเอาไปปล่อยวัดเหรอคะบ้านติดกับวัด
0: ค่ะ
2: เอาไปปล่อยวัดเลยใช่ไหมเพราะว่าบ้านติดอยู่ติดกับวัด
0: ก็ไม่ได้แนะนำแบบนั้นแต่ว่าถ้าให้ใครช่วยมาเอาไปเลี้ยงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็น่า
2: ปฏิเสธกันไม่หรอกค่ะเขาปฏิเสธกันทุกเรื่องตอนนี้แต่ก็ไม่คิดจะทิ้งเขาหรอกอยู่ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละตามนี้ตามมีอะไรก
0: ็
2: กินไปเน
0: า
2: ะ
0: ต้องตามนั้นถ้าอย่างนั้น
2: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรจากรัฐบาลก็เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยนะคะ
2: ค่ะค่ะก็ที่โทรมาก็ระหว่างกันนั้นคือรับปากกันเอาไว้เนาะว่าข่าวคือมายังไงจะโทรมาบอกอย่างน้อยจะมาปรับทุกแหละทุกมาก
0: ได้ระบายใช่ใช
3: ่เลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จริงคร
2: ับ
3: ผม
2: ถ้างั้นก็แค่นี้แล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ก็บางทีเรารับสายอย่างเคสแบบนี้เข้าใจเนาะเข้าใจที่สุดเข้าใจมากมากนะคะคือเชื่อไหมว่าทั่วประเทศยังมีแบบนี้เยอะที่แบบตกหล่นอะไรอย่างนี้ต้องร่วงเนาะแล้วมาซ้ำเติมด้วยภัยธรรมชาติเข้าไปอีกเนาะ
1: คือเคสตกหล่นแบบนี้คือมันแม้แต่การอุทธรณ์ยังไม่รู้จะไปเริ่มยังไงเลยพี่เพราะเหมือนคนไม่ได้เหมือนคนไม่ได้ยื่นตั้งแต่แรกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะที่พี่เขาไปนะคือเขายืนยันว่าเขายื่นผ่านมือถือไปแล้วก็บอกว่ามันขึ้นสีเขียวแต่ว่านั้นมันก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่จะยืนยันอะไรได้สุดท้ายก็ต้องเสียเวลาต้องนั่งรถต้องอะไรอย่างเงี้ยไปธนาคารไปชั่วแล้วค่ะก็ยังไงก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได
0: ้
1: อยู่ในกลุ่มแบบอ้าวก็คุณ
0: จริง
1: ไม่เห็นยื่นเลยไม่มีชื่อเลยมันจะไปต่อยังไงทีนี
0: ้ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเวลาจะออกมาตรการหรือว่าออกอะไรก็ตามนะที่จะช่วยเหลือประชาชนอ่ะมันต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ
1: คร
0: ับ รอบคอบให้รู้สึกว่าให้ครอบคลุมอ่ะไม่งั้นก็จะเจออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีในการที่จะช่วยกันยังไงแล้วเยอะแน่ๆนะคะเยอะแน่สำหรับทั่วไทยเนาะวิ่งตอนนี้มาซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยน้ำท่วมนะคะหลายจังหวัดก็ยังคงสูงอยู่นะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่ปราจีนบุรีนะคะโอ้โห7อำเภอประมาณเกือบ 50,000 ครัวเรือนนะคะสำหรับที่ปราจีนบุรีเส้นทางถนนสายหลักอย่าง304กบินบุรีนะคะยังต้องปิดการจราจรอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยใครที่ใช้ประจำเนี่ยส่วนใหญ่รถบรรทุกรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ากระแสน้ำยังคงเชี่ยวอยู่มีน้ำท่วมสูงโดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ใช้รถบรรทุก10ล้อวิ่งสำรวจเส้นทางแถวกระบี่บุรีนะคะตรงสามทหารเพื่อประเมินการเปิดเส้นทางไปยังโคราชแล้วก็สระแก้วพบว่าแม้ว่าระดับน้ำจากช่วงแรกนะคะตรงสะพานเขาเรียกว่าสะพานนางลีนจะลดลงต่ำกว่าผิวจราจรแล้วแต่ว่าสะพานจุดที่2ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรแล้วก็น้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยนะคะคือมันลึกจนมองไม่เห็นขอบไหลทางเพราะฉะนั้นก็ยังเปิดไม่ได้ค่ะภาพรวมตอนนี้ปราจีนบุรียังท่วมสูงอยู่นะคะแล้วก็บางช่วงนั้นถึงระดับอกเลยค่ะหน้าอกเลยแล้วก็ทางปภ.ของปราจีนบุรีก็บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านยังต้องมีน้ำท่วมอยู่ทรงตัวอยู่7อำเภออ่ะคิดดู
1: ครับ
0: ค่ะมีเสียชีวิตบ้างแล้วนะคะมีไฟช็อตมีจมน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังหนักหนาอยู่นะสำหรับที่นั่น
1: ครับจำได้ว่าพี่ๆรถบรรทุกเคยไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าที่เขาใช้เส้นทางนี้คือมันเวลาจะไปชลบุรีระยองจันทราเนี่ยเขาตัดมาทางนี้ได้เลยพี
0: ่ใช่มัน
1: มาเส้นเนี้ย
0: มันใกล้ขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วถนนมันดีอ่ะ
1: ไม่ต้องเข้ากรุงเทพไม่ต้องเข้าอะไรเลยมันตัดมาทางนี้เลย
0: ค่ะใช่แต่ตอนนี้ถ้าจะไปปราจีนยังไม่ได้ค่ะระหว่างปราจีนไปโคราชยังไม่ได้นะคะมาหยุดไว้ที่นั่นก่อนแจ้งให้ทราบค่ะแล้วก็ที่ร่องกล้าเมื่อวานนี้ไม่ต้องไปมาเป็นยังไงบ้างน้ำลดลงหรือยังคะ
1: ลดแบบเห็นคราบแล้วลดลงคืบเดียวอะสมมติเอามือกลางออกมาเนี่ยคืบเดียวเลยพี่ลดลงคืบหนึ่งจากวันแรกอ่ะระดับน้ำเนี่ยเกินเมตรแทบจะทุกหย่อมหญ้าเลยนะพี่ตรงนั้น
0: อ
1: ่ะคือมันเป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับคือตัวเลขของกทม.เนี่ยบอก 30,000 คนแต่พอไปบอกชาวบ้านเขาบอกเกินคนในเนี้ยเกิน 30,000 แน
0: ่
1: คือ20กว่าชุมชนนะพี่ยิ่งเข้าไปเนี่ยน้ำก็จะประมาณเอวถึงหน้าอกเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับยังไม่ลดเลยนะฮะน้ำเนี่ยยังไม่มีท่าทีคือมันลดแบบมันลดช้าเมื่อวานมันลดช้านะครับ
0: ไม่ได้ระบายไปทางไหนใช
1: ่
0: ไหม
1: มันไม่เหมือนกับเต็มหมดคลองที่อยู่รอบๆคุมชนแถวล่มก้าวเนี่ยเขาเต็มหมดนะฮะ
0: ยังคลองจันเนี่ยแฟดคลองจันน้ำลดแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้มีการสูบน้ำบางส่วนเข้าไปที่นิด้านะคะแล้วก็ปล่อยลงคลองแสนแสบได้
1: ใช่
0: ก็ยอมทุบเจาะ เกาะกลางถนนเพื่อจะให้น้ำระบายเข้าไปที่นิด้าได้พอน้ำลดแล้วแต่ติดกับร่มเกล้าคือไม่มีทางระบายหรอ
1: ยังพี่แต่ว่าเมื่อวานตอนค่ำๆเนี่ยเห็นเขาเอาท่อที่สูบที่คลองจันเนี่ยท่อพญานาคท่อซิ่งอะไรเนี่ยครับ
0: ท่อซิ่ง
1: เข้ามาดูดแล้วแต่ว่าปัญหาคือน้ำมันจะดูดไปไหนเพราะว่าคลองมันยังโซลัดกระบังมันยังเต็มอยู่นะครับ
0: อ๋อ
1: มันต้องหาทางให้เขาไปแล้วก็ไปลงคลองประเวศให้ได
0: ้โอ้
1: นะครับก็ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำใสไม่มีนะพี่สีเขาตัดหมดละ
0: ค่ะ
1: น้ำใสไม่มีแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการเนี่ยน้ำเป็นแพ็คๆเนี่ยเพราะว่าเขาเอาน้ำไปแบงค์ไม่กินอย่างเดียวนะเอาไปอาบเอาไปล้างหน้าเอาไปใช้ในห้องน้ำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
0: เขาไม่มีสูบไว้น้ำไม่ไหล
1: เขาไม่มีน้ำเขาก็เลยเอายกแพ็คกันไปเนี่ยเวลาเขาได้ไปเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปใช้อุปโภคบริโภค
0: ค่ะ
1: ใช้ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับน้ำอ่ะ
0: เออดังนั้นมันก็ไม่พอ
1: ใช่น้ำแพ็คแล้วก็พวกผู้สูงอายุเขาก็อยากได้แบบทั้งผ้าอนามัยทั้งแผ่นเพิร์ดอะไรพวกนี้นะครับ
0: แล้วศูนย์บริจาคจุดรวมพลอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนยังไงร่มเก้าเนี่ยไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: กระจายมากพี่สีไม่มีใครเข้าไป
0: ไม่ได้รวมค่ะ
1: หนึ่งใช่ศูนย์บัญชาการไม่มีศูนย์บัญชาการเหตุสมมติว่าชุมชนนี้ต้องการอะไรยังไงไม่มีนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วยเหลือกันเองเนี่ยเช่นชุมชนนี้มี400คนอ่ะชุมชนนี้มี800คนอ่ะเช้าคุณต้องส่งเรือออกไปละส่งตัวแทนของชุมชนคุณอ่ะออกไปรับอาหารจากมูลนิธิต่างๆจากเอกชนที่เขาคือออกไปนี่ก็คือเหมือนไปรอนะไปรอว่าจะมีหน่วยงานมีองค์กรมีใครที่แบบเอามาให้ก็หามาขึ้นเรือแล้วก็กลับเข้าไปในชุมชนของตัวเอง
0: ค่ะ
1: มันค่อนข้างที่จะไม่มีคนดูแลสั่งการอะไรเลยพี่สีนะครับแต่ว่าในแขนล่องกล้าเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนเนาะมีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังจุดนั้นแหละก็จะเป็นจุดแบบโรงเรียนเขาก็ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์อพยพก็จะมีคนไปอยู่ประมาณเกือบ300คนที่นั่นจะมีอาหารเลยตลอดก็เรือสามารถมาเอาอาหารจากที่นี่ได
0: ้ค่ะ
1: เขาก็จะมีครับการได้ของบริจาคอะไรก็จะมาที่นี่นะครับก็ไปกินอยู่หลับนอนที่นั่นได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ห่วงบ้านเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหดูแล้วหนักเลยพี่สีแบบแล้วที่สำคัญเรื่องของน้ำเนี่ยที่มันนิ่งๆเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มมีกลิ่นเริ่มดำเนี่ยที่กลับมาเนี่ยมือนี่เป็นตุ่มเลยนะเริ่มเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วพี
0: ่โอ้โห
1: ขนาดเราไป
0: ที่ชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมามันก็ต้องเงินแหละลุยผ่านน้ำเสียแล้วนะ
1: ไปสี่ชั่วโมงนะ
0: คือ
1: พี่ที่เขาเป็นแบบพวกวัยรุ่นหน่อยที่เขาแบบพอจะมีเรี่ยวแรงเราบอกโอ้ทำไมพี่ไม่เอาอาหารไปแจกตามบ้านเนี่ยเขาบอกโอ้โหเขาเปิดเท้าให้ดูเท้าเขาโดนกัดหมดแล้วเขาบอกวันแรกๆเขาลุยแจกทุกบ้านกันไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาเอาที่ทำการชุมชนอะไรอย่างนี้กันเอง
0: โอ้คงเครียดน่าดูนะคะ
1: โอเคก็หวังว่าไอ้ท่อที่ดูดน้ำนี่มันจะน้ำมันจะมีทางไปนะขอให้น้ำมันมีทางไปแล้วกัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องยังไงที่จะกู้คืนพื้นที่กลับให้ได้เร็วที่สุดวิธีการเนี่ยยังไม่ทราบใช่ไหมไม่มีคำตอบหรอ
1: ใช่ต้องเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกต้องพร่องน้ำเขตประเวศเนี่ยให้เยอะสุดแล้วก็ดูดลงมาลงคลองให้ได้ดูดน้ำพวกนี้ออกมาลงคลอง
0: ค่ะ
1: ตามหมู่บ้าน
0: งั้นก็วันนี้ก็คงจะต้องระดมเครื่องสูบน้ำจากคลองจันที่ลดลงไปเยอะแล้วคลองจันก็ไม่ใช่ว่าจะลดแบบ 100% นะก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่สักประมาณ 20 30เซนติเมตรก็ยังพอสัญจรได้แล้วนะคะ
1: เริ่มเดินออกมา
0: บางต
1: ึ
0: กบางแฟลตก็ทำความสะอาดได้แล้วเริ่มเคลียร์พื้นที่ได้ก
1: ็
0: จ่ายน้ำอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าล่มกะลาดกระบังนี่นะคะก็เดี๋ยวต้อง เอานั่นแหละท่อซิ่งไป
1: ลาดกระบังเนี่ยคลองประเวศเขาได้40กิโลกว่าที่น้ำจะ40กิโลไปถึงพระโขนงแล้วก็ลงทะเลนะพี่เนี่ยก็เลยความยากอยู่ตรงนี้นะครับว่าการจะดูดน้ำให้น้ำจากเขตลาดกระบังเนี่ยไปถึงพระโขนงเนี่ยมันก็ต้อง40โลต้องผักไปเรื่อยๆมันก็จะช้านะครับ
0: งงมากตรงที่ว่าก็ในเมื่อเขาบอกว่าอีคันกั้นน้ำของกรุงเทพอ่ะมันยังต่ำอยู่กว่าน้ำทะเลอันนี้ก็เทียบกับน้ำทะเลปานกลางนะไม่ใช่น้ำทะเลสูงอะไรเลยนะโอ้ไม่เป็นปัญหาต่อการบริหารได้รับมือกับน้ำหนุนน้ำเหนืออะไรได้แต่ทำไมมันไม่ระบายตรงเนี้ยงงมาก
1: โอ้
0: นี่ค่ะก็อีกประมาณ 4-5 จุดนะคะสำหรับในกรุงเทพนะคะช่วงนี้มีถนนกรุงเทพกรีธาระหว่างซอย9ถึง25ซอย37ถึง55นะคะถนนหลวงแพ่งลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้านะไปถึงแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงนะคะแยกเจ้าคุณทหารตัดกับถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนแล้วก็ถนนสุวินทวงศ์แยกอารายราชกับราชอุทิศ5จุดนี้ยังน่าห่วงอยู่ที่ทางกทม.ประกาศเมื่อวานนะคะก็จะกู้คืนกันยังไงแบบไหนเนี่ยค่ะอันนี้กรุงเทพเนาะจุดอื่นก็ไม่มีแล้วใช่ไหมจุดอื่นในกรุงเทพนะคะดอนเมืองไงดอนเมืองก็ยังท่วมอยู่นะ
1: ครับ
0: ดอนเมืองนะคะก็ยังมีบ้างอยู่แล้วก็ที่ราชบุรีหน่อยนึงนะคะเพราะเมื่อสักครู่มีคนบอกว่าดูที่ราชบุรีหน่อยว่ามันวิกฤตตอนไหนยังไงก็เมื่อวานนี้นะคะระดับน้ำแม่กลอง เพิ่มสูงขึ้นนะคะจนต้องประกาศยกธงแดงเตือนภัยสูงสุดกันประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทางจังหวัดก็เลยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองกับพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำนะคะเร่งย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินให้ขึ้นที่สูงโดยด่วนเลยนะคะปัจจุบันที่ราชบุรีนี่มีศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่13แห่งนะคะกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งแล้วก็โพธารามระดับน้ำเห็นบอกว่ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะลุงราชบุรีถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็เลยเดินลุยได้ค่ะประมาณเอวถึงหน้าอกแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยไม่แนะนำนะคะเนี่ยตอนนี้ในอำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งนะคะปากท่อวัดเพลงจังหวัดเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะต้องช่วยเหลือกันเป็นการด่วนโอ้น้ำท่าเยอะจริงจริง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกคือระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะนั้นถ้ากรุงเทพรับไหวก็ระบายเพิ่มอีกเมื่อคืนเนี่ยไต่ระดับไปจนถึงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะเพิ่มชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำนี้มันก็จะมาที่นี่แหละค่ะจุดสำคัญคือบางไทรอยุธยาเสนาผงเพงที่เราอ่านกันทุกปีเนี่ยนะคะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลอันนี้ก็ต้องภาวนาว่าถ้าไม่มีฝนเพิ่มอ่ะก็พอจะไปได้นะคะให้ไปแบบดีๆไม่ต้องแวะอะไรอย่างเงี้ยลงทะเลไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณน้ำแกแวะนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมต้องใช้บทสวดเหรอของใครนะเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวปู่เดือนไทยเหรอมันมีอยู่นี่ไงปู่เดือนไทยอ่ะสวดไล่น้ำไง
1: ต้องพึ่งมันเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจนะตอนนี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจกับชาวบ้านได้นะ
0: คือปู่เดือนชัยเนี่ยแกเป็นอดีตพระสายมู บ้านอยู่คือบ้านอยู่ในหมู่บ้านแถวเรียบด่วนเรียบด่วนบางนาตราดอ่ะจะเจอน้ำท่วมมิดเลยนะในบ้านนะคะตั้งแต่อุ้ย 5-6 วันมาแล้วปรากฏว่าแกตรวจไอเนี้ยบทเขาเรียกว่ามะตองมะแตงคืออ่านไปก็ขำไปนะบทเนี้ยมันไล่น้ำลดได้ปรากฏว่าเฮ้ยตรวจเมื่อวานวันนี้น้ำลดจริงๆอ่ะน้องร่องเป็นเล่นไปแกนั่งตรวจอยู่ในบ้านเลยอ่ะไม่คิดดูเหมือนจะบ้านะเอาจริงๆอันนี้คนที่พูดคือไม่ใช่ใครคุณประจักษ์ชัยคุณประจักษ์ชัยไหทองคำเออแกเอามาเผยแพร่แกบอกว่าดูในคลิปดูเหมือนจะบ้าแต่ว่าพอเห็นปู่เดือนชัยตรวจไอ้บทมาตองมาแต่งให้น้ำลดตามสไตล์เนี่ยเฮ้ยน้ำแกลดจริงๆอ่ะเอาคราวนี้คุณประจักษ์ชัยไหทองคำแกก็เลยติดต่อถึงบอกว่าอยากให้ปู่เดือนชัยมา มาอยู่ในค่ายไหทองคำมาเป็นอาจารย์สายมูสายฮาในค่ายนี้ดีกว่าแล้วก็ดูแล้วมีแววจะเป็นนักร้องแกเลยตั้งชื่อไว้เลยว่าปู่เดือนชัยไหทองคำปรากฏว่าปู่เดือนชัยทราบแล้วแกเต้นประกอบจังหวะโชว์เลยคราวนี้ว่าอุ้ยจะได้เป็นนักร้องในค่ายนี้จากพระอุ้ยจะมาเป็นนักร้องเลยนะเออแล้ว
1: น่าจะสวด
0: แล้วอะไร
1: เสาเนาะน้ำจะได้ลดเร็วๆน่าจะสวดตั้งแต่ว
0: ันแล้วอะไรด้วยนะแล้วก็เมื่อวานนี้พอลอตเตอรี่ออกปู่เดือนชัยบอกว่าโอ้ยแม่น้ำท่วมนะคะยังถูกลอตเตอรี่อ่ะเออได้เป็นหมื่นหมื่นอ่ะปู่อ่ะเออถูกรางวัลเลขท้าย70ตั้งหลายใบอ่ะเออเอากับแกสิน้ำแกลดแล้วบ้านอื่นไม่ลดไม่รู้แต่บ้านปู่เดือนชัยไปดูดิเตรียมสะอาดอ่องเลยค่ะบ้านน้ำลดเรียบร้อยนั่นแหละค่ะสวดครับสวดไล่น้ำลดไปหาเอานะคะมาบทสวดมาตองมาแต่งที่ว่านี้เนี่ยว่าสวดว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ไม่ต้องหาหรอกไม่ต้องหาหรอกน้ำจะไปเองละ
0: เออตอนนี้เอาจริงๆนะใครที่แบบเจอใครไม่เจอก็ไม่รู้ใครที่เจออยู่เครียดนะคะเครียดทุกข์แสนสาหัสแสนสาหัสจริงๆค่ะ
1: เนาะแล้วยิ่งฟังข้อมูลจากกรมอุตุสักนิดนะครับเขาบอกว่านะเดี๋ยวอีก2วันนะครับก็คือเข้าวันที่4ตุลาคมเนี่ยนะฮะ4ถึง7ตุลาคมเนี่ยให้เตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักและฝนตกสะสม
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าฟังจากการเตือนเนี่ยจะเบาลงเซนเลยคือครั้งก่อนเนี่ยจะเป็นฝนตกหนักมากแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การเตือนแบบฝนตกหนักนะแต่ก็ช่วงนี้จริงๆเราก็ไม่อยากได้น้ำมาเติมตามคลองต่างๆเนาะนะครับ
0: พอแล้ว
1: สองวันใช่อีกสองวันต้องรีบสูบกรมอุตุบอกว่าวันที่4เนี่ยเหนือตอนบนอีสานแล้วก็ตะวันออกขออภัยวันที่4เอานี้ก่อนเหนือตอนบนกับภาคอีสานนะครับให้เตรียมรับมือนะครับส่วน5กับ6นี่จะเริ่มทั่วละทั้งเหนือทั้งกลางทั้งตะวันออกทั้งอีสานนะครับแล้วก็วันที่7นี่จะเหลือแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนืออย่างพวกแม่ฮ่องสอนตากพวกนี้นะครับแล้วก็ภาคกลางที่เหลือก็จะลดลงเพราะฉะนั้นหนักๆก็4 5 6ให้เตรียมรับมือฝนอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันรายวันให้แล้วกันว่ายังไงแต่ว่า2วันนี้ยังพอหายใจหายคอนะพอใจหายค
0: อคือถ้าไม่มีน้ำเหนือมาไหลมาสมทบกับเจ้าพญามันก็พอน่าจะพอดีอยู่ว่าไหม
1: ครับผม
0: นะคะแต่ว่าพอมีน้ำเหนือด้วยมีน้ำท่วมขังด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่มีที่จะไปเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็ในกรุงเทพตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าจะมีฝรั่งอยู่กลุ่มนึงต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะเขาขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะขอเข้ารวมพลังกันมามีหาน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็น ส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยไม่แบ่งเชื้อชาติหรือสัญชาตินะคะเขาเป็นกลุ่มชื่อว่า BCHF นะคะเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้คนนี่แหละค่ะก็ลงพื้นที่ไปแถวบางกะปิสะพานสูงแฟลตคลองจันคลองเตยร่มเก้าชุมชนอื่นๆนะคะแล้วก็ลักษณะว่าเขาจะมีทีมอาสาสมัครนะเป็นร้อยเลยนะคะร่วมกันทำงานจะเตรียมสิ่งของแล้วก็ขนส่งลงพื้นที่ไปก็ตอนนี้เปิดรับทุกคนใครต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะกลุ่มนี้ก็บอกว่าอยู่ในประเทศไทยมานาน15ปีถึง20ปีแล้วน้องรุ่งกลุ่ม BCSF เนี่ยนะคะมีต่างชาติ2คนน่ะมีคุณฟิสโต้กับคุณเกิร์กนี่นะคะคุณเกรกนาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี63หลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อย่าพอน้ำท่วมที่ไหนก็หารับสมัครอาสาสมัครเข้าถึงประชาชนได้เร็วก็เขาก็จะมีเรือลากเข้าไปนี่ค่ะเขาก็น่ารักนะเป็นต่างชาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็บอกว่ามาสู้สุดน้ำท่วมไปด้วยกันนะรวมพลังทั้งคนไทยต่างชาติมาร่วมกันได้หมดเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจจะส่งอาหารแห้งนี่เป็นอีกศูนย์อีกจุดหนึ่งนะคะสามารถไปบริจาคที่นี่ได้ตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดคืออุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะน้องนะเป็นไม้กวาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ถูพื้นหรือจะเป็นน้ำดื่มเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นอื่นๆก็ส่งไปได้นะคะ

0: ขาจะอยู่ที่คลองเตยอ่ะชุมชนคลองเตยล็อก456แยก4นะคะเขายืนยันว่าทุกการบริจาคคือ1เมย์ที่ช่วยพยุงคนไทยให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันใครจะไปบริจาคที่ศูนย์เขาก็ได้นะคะอยู่ในซอยตรงชุมชนน่ะนะคะของคลองเตยค่ะล็อก456แยก4ค่ะเอาของไปที่นั่นก็ได้นะคะ
1: ครับพอดีเมื่อวานที่บอกได้เข้าไปที่พวกศูนย์พักพิงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วก็สะท้อนออกมาก็คือคนนึกไม่ถึงนะเรื่องของการบริจาค ก็คือถังแก๊สอ่ะพี่พวกศูนย์เนี่ยก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าพอทำกับข้าวทุกวันเนี่ยทำกับข้าวทุกมื้อ3 มื้อ 3 มื้อเนี่ยมันหมดเพราะงั้นเขาก็บอกเวลาคนมาบริจาคเนี่ยก็แน่นอนนึกแต่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะแต่ก็ถ้าใครมีกำลังทุนเขาก็บอกว่าอยากจะขอถังแก๊สไปด้วยเอาไปเพื่อเอาไว้ไปประกอบอาหารในน้ำท่วม
0: ขอแก๊สมาด้วยนะ
1: โอ้เมื่อวานเขาขอถังแก๊สเลยนะเขาบอกจำเป็นจริงเนี่ย
0: ก็ไฟไม่มีก็คือต้องใช้แก๊สอย่างเดียว
1: ใช่
0: โอ้โหแต่ก็ยะมันก็แพงอยู่นะแก๊สอ่ะ
1: ก็ย่อครับผม
0: ค่ะอาการ
1: เข้าที่ด้วยเนาะ
0: ค่ะเนาะ
1: ครับ
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
18: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
17: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
18: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ครัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพ
3: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: มาแล้วชั่วโมงที่2 6:15 น.เช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ2 ตุลาคม 2569นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทวันนี้น้ำมันขึ้นนะคะลุงมาแบบเงียบเชียวฮะ
1: ครับครับพี่อะไรนะครับ
0: เงียบอ่ะเออกบน.ขยับขึ้นน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรนะคะ
1: ก็มันคือประกาศตั้งตอนสักประมาณ2-3 ทุ่มอ่ะ
0: เออ
1: เขาข้ามจบแล้วประมาณสัก2-3 ทุ่มอ่ะพี
0: ่มาจนเกือบจะนอนทุกทีเลยนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมา4:00 น.เอาไม่เติมได้ไงมันก็ต้องเติมอ่ะเออ
1: ไม่ทันเลย
0: เออไม่ทันไม่ทันนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมอะไรนะเกี่ยวกับตะวันออกกลางอย่างเดียวเลยเพราะว่ายังคงยืดเยื้ออยู่ทำให้ราคาน้ำมันโลกมันพุ่งสูงขึ้นมาก็75สตางค์ต่อลิตรทุกชนิดนะคะ
1: เนาะแล้วก็ไม่ลงมาพักหนึ่งแล้วนะมีแต่ขึ้น
0: มีแต่ขึ้น
1: ช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงนี้ขึ้นตลอดนะครับ
0: เออนี่ค่ะอ๋อก็จะลดภาระอะไร

0: ไปตรงไหนบ้างบางคนบอกว่าเอ้ยจะกินไปวันๆยังไม่มีเลยนี่ค่ะที่บอกพอมาเจอน้ำท่วมก็หนักเนาะเศร้าลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกหวยก็ไม่ได้บางคนก็บนอุบเลยนะคะแฟนรายการของเราแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่มีชีวิตไม่ได้ลำบากไม่รู้นะคนรวยคนจนเหมือนกันหมดกรุงเทพรอบนี้บ้านพี่ตั๊กมยุรานุ่งแกก็ติดความท่วมอยู่ในบ้าน5วันก่อนหน้านี้คุณตั๊กบงกตคงมาลัยถึงขนาดประกาศหาญาติตระกูลคงมาลัยนะมาช่วยตั๊กหน่อยตั๊กอย่าออกจากบ้านน้ำล้อมอยู่คุณตั๊กก็บอกว่าอย่าดราม่านะตั๊กประกาศหาญาติของตั๊กแต่ติดต่อได้เรียบร้อยแล้วก็คุณตั๊กมยุราก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะแกก็โพสต์ว่าพี่ตั๊กผู้ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้5วันหลายคนบอกว่าแล้วอย่างพี่ตั๊กมยุราโซเวตศิลาเนี่ยกินอาหารแจกฟรีได้ไหมคะปัญหาอย่างเงี้ยแกเดี๋ยวนะแกตอบไหมแกบอกเราต้องปรับสภาพชีวิตให้ได้พี่ตั๊กไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะแกก็แต่งหน้าสวยเหมือนเดิมนะแกบอกอ๋อแล้วแต่งหน้าทำไมไม่ได้ไปไหนอ๋อแต่งหน้าจะทำคลิปทำให้ลูกน้องทำคลิปขายของไปขายเครื่องสำอางแกก็ขายอยู่บ้านนั่นแหละแกบอกว่าเนี่ย5วันที่ผ่านมาไม่ได้แต่งหน้าเลยเพิ่งจะแต่งเมื่อวานเพื่อจะถ่ายคลิปนี่แหละแล้วก็บอกว่าเวลาเขตเอาอาหารมาแจกนะคะแกก็รับไว้นะก็ขอบคุณมากพอมาเลยพอเขตคันนายาวอ่ะแกก็บอกว่าแม่บ้านและคนแถวนี้ก็ได้กินแกไม่ได้บอกว่าแกกินเองไหมนะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้น้ำมันสูงมากสูงถึงเอวโชคดีที่บ้านที่ตักสูงออกไปซื้อของไม่ได้แล้วก็ไม่มีของขายเลยแกไม่บอกแกบอกว่าขอบคุณมากแม่บ้านคนแถวนี้ได้กินคนถึงถามไงว่าเอาแล้วพี่ตักกินไหมแกไม่ตอบ
1: แล้วบ้านพี่ตักก็อยู่โซนตะฝั่งตะวันออกนี่เนาะ
0: ใช่ก็อยู่เดี๋ยวนะพี่ตั๊กก็น่าจะอยู่แถวนั้นแหละคันนายาวอ่ะหมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะเอ๊ะน่าจะอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณนันทิดา
1: แถวคันนายาวนี่ก็ออกมาลากําแพงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใช่ไหมแถวๆนี
0: ้ใช่ใช่อ๋อนี่มีคนถามไม่ใช่คนเดียวในคอมเมนต์ของคุณตั๊กมยุราถามอีกคนนี้บอกว่าแล้วสรุปแล้วพี่ตั๊กกินไหมอาหารที่มาแจกแกก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นยังไงพี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้านางสวรรค์มาจากไหนหรอกค่ะพี่ก็กินแล้วพี่ไม่ได้อวยนะคันนายาวทำอาหารอร่อยมากมีผัดไก่เดี๋ยวนะผัดไก่ผัดพริกใส่มะเขือมาพี่ตั๊กกินค่ะอ๋อสรุปกินได้แกบอกว่าไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์มันจากไหนกินได้กินธรรมดาเหมือนคนอื่นก็กินนี่แหละแกบอกว่าไม่ได้อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้แย่ลงเท่าไหร่หรอกนี่แกก็มองโลกแง่ดีแกบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจสมัยขอให้อยู่ในโลกความจริงคนที่มีชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรพวกเราอยู่แถบนี้ลำบากแค่ไหนขอเอาใจช่วยนะคนที่แย่กว่าเราแกบอกว่าตอนนี้น้ำลดไปนิดเดียวยังออกไปไหนไม่ได้แต่คาดหวังว่าเร็วๆนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแกก็ไม่ได้ว่าใคร
1: ครับ
0: ค่ะใช่จริงๆด้วยพี่ตั๊กอยู่นวธานีหมู่บ้านเดียวกับคุณตู่นันทิดา
1: อ๋อครับ
0: โอ้โห
1: คือถึงในยามภาวะจำเป็นของชีวิตเนาะมันก็เลือกไม่ได้อ่ะ
0: ออกไม่ได
1: ้แล้วพูดถึงอาหารพวกนี้เขาก็ทำไม่ได้รสชาติแย่เลยนะวันยังแอบไปชิมไก่ทอดที่ศูนย์อพยพเลยครับพี
0: ่ไก่ทอดนี่หรูนะเล็ดนะ
1: แล้วเป็นแบบ
0: แปลว่าสูตรนี
1: ้ไก่ไม่มีกระดูกนะก็คือมีคนบริจาคมาเป็นถุงๆอ่ะแกก็มีหน้าที่ทอดอย่างเดียวอ่ะไก่แบบเหมือนทอดแบบพริกไทยดำอ่ะ
0: ใส่เครื่องปรุงเข้าไปหน่อยใส่อะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่แล้วก็เนี่ยเขาก็เอานี่แหละใส่ข้าวแจกครับ
0: อร่อยใช่ไหม
1: ใช
0: ่เวลามันกินแบบหิวอ่ะอร่อยมากเนาะ
1: ใช่จริงแค่ข้าวไข่เจียวเนี่ยก็สวรรค์แล้วตอนนั้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่มันอร่อย
1: แต่ว่าอย่างพี่บุ๋มบรรดาเนี่ยฮะเขาทำงานตรงนี้อยู่เนาะเขาก็ขอแค่ว่าคนที่จะยก ยกเข้ากล่องมาบางคนก็ยกมา30 40กล่องนะใส่ถุงใหญ่ๆมาอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็เอามามอบให้กับทางมูลนิธิก็นำไปจัดส่งในทีเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากให้แบบว่านึกถึงว่าเหมือนคุณซื้อไปกินเองอ่ะคุณซื้อไปให้ที่บ้านคุณกินอ่ะนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบเน้นแบบให้มันได้เยอะไว้ก่อนก็อาจจะไปสั่งแบบร้านเขาทำเอาแค่ต้นทุนอาจจะสมมติเขาขายกล่องละ50ยอไปขอลดเขาเอากล่องละ30พอแต่เอาปริมาณมันเยอะอย่างเงี้ยแต่พอคนที่เขาได้ไปอ่ะเวลาเขาให้คนละกล่องนะพี่เพราะเปิดมาอย่างนี้มันเจอแบบใช่ไหมมันเจออะไรที่มันแบบโอ้โหลุยน้ำมาเอาข้าวได้อย่างเงี้ยเหรอ
0: ได้เขาก็มันก็เสียความรู้สึกใช่ไหม
1: ท่านนั้นก็เขาก็จะบอกว่ากินแหละแต่ว่าบางทีมันก็แบบใช่ที่ผมเลยบอกว่าฝากให้นึกถึงแบบใจเขาใจเราถ้าจะทำข้าวกล่องไปบริจาคนะก็ขอให้ทำให้มันแบบได้ไม่ได้มาตรฐานเหมือนเวลาเราเปิดมาแล้วมันรู้สึกแบบว่าวันนี้ได้ข้าวอร่อยโว้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออย่างน้อยก็ได้อิ่มไปสักสองมื้อเนาะสมมติว่าไปมื้อเที่ยงใช่ไหมก็กินได้ประมาณสักเที่ยงกับเย็นไปเลยอย่างนี้นะมันคงไม่บูดอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะได้ถึงแบบสดใหม่ที่สุดเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างของคุณบุ๋มก็บอกว่าตอนนี้นะของเขาเนี่ยขาดไข่ไม่มีแล้วก็เขาแนะนำว่าไข่อ่ะอย่าทำเป็นไข่ดาวถ้าใช่ดีต้มดีกว่ามันจะไม่เละ
1: ต้มใช่ไหม
0: ต้มเหมาะเพราะว่าบางทีผู้ประสบภัยไม่ได้กินทันทีเผื่อไว้กินมื้อเย็นมื้อกลางคืนอะไรก็ว่าไปต้มไปดีกว่าแล้วก็อย่าราดไปนะคะใส่ถุงแยกไปหน่อยพวกกะเพราอ่ะ
1: ครับอ๋ออ
0: ย่าราด
1: เดี๋ยวมันเสียด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใส่ถุงไปแล้วก็ต้มคือให้แยกอย่าราดบนข้าวมันแฉะมันกินมันไม่อร่อยนั่นแหละก็เข้าใจ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณหนึ่งพี่บุ๋มเมื่อวานแกโพสต์นะพี่ตัวเองเป็นคือไปช่วยคนอื่นเยอะแยะนะแต่ตัวเองก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะตอนนี้นะฮะ
0: ที่บ้านก็น้ำท่วมเหรอ
1: ที่บ้านน้ำท่วมจะอยู่ซอยอ่อนนุช65นะครับหมู่บ้านเนวาร่านะฮะอ่อนนุช65เขตประเวศนะครับเขาบอกว่าเดือดร้อนน้ำท่วมสูงตั้งแต่เสาร์ที่25กันยาที่ฝนตกหนักๆอ่ะนะครับก็เกือบสัปดาห์แล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ชั้นเขตหน่วยงานใดๆเข้าไปดูแลตอนนี้ในหมู่บ้านน้ำขังเน่าเสียมาหลายวันส่งกลิ่นเหม็นน้ำเป็นสีดำ
0: ค
1: ่ะแกบอกว่าคนต้องคอยโบกรถกระบะแถวๆนั้นน่ะผู้สูงอายุคนป่วยจะไปหาหมอเนี่ยก็ต้องโบกรถกันไปเพราะว่าข้างนอกไม่มีรถนะครับก็ขอความช่วยเหลือมานี่แหละเห็นไหมนี่ขนาดแกไปช่วยคนอื่นตั้งเยอะนะแต่พอถึงคราวตัวเองก็ลำบากเหมือนกันนะพี
0: ่ก็น้ำท่วมเหมือนกัน
1: ต้องช่วยเหลือนะช่วยเหลือตัวเองกันหมดอะตอนนี้มันไม่มีใครช่วยอย่างเมื่อวานเป็นที่โลกเก้าอย่างที่บอกพี่ไม่มีใครช่วยใครอะ
0: เน
1: า
0: ะก็
1: ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้นะ
0: เนี่ยนักข่าวช่องเก้าเราก็หลายคนนะอ้อเนี่ยอ้อบุษยานะคะเราเห็นเพื่อนรักอ้อของเราก็แล้วก็วันนี้เข้าบ้านไม่ได้นะมาพักอยู่แถวเนี่ยใกล้ช่องเก้าในบ้านใครเนี่ยนะไปเห็นใจน้องเก่งขาสั้นลากกะละมังอยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนอย่างคุณบุ๋มเนี่ยแกก็ทำมูลนิธิองค์กรทำดีอยู่นะคะใครจะร่วมสมทบทุนบริจาค ก็ได้นะเพื่อจะเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างล่าสุดคุณบุ๋มโพสต์ว่าทีมงานขอขอบคุณน้องปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะบริจาคให้คุณบุ๋ม 100,000 บาทเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็บอกว่าคุณบุ๋มบอกว่าขอบคุณน้องมากๆนะคะใครเป็นแฟนคลับติดตามด้วยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก็เอาไปนี่แหละซื้อกับข้าวนี่แหละณขณะนี้นะคะแล้วก็คุณบุ๋มขอบคุณCPเอาเนื้อไก่กับไข่สดมาช่วยเหลือเพื่อจะได้ทำกับข้าวนะคะไก่200กิโลไข่ 6,000 ฟองอันนี้คือมันสำคัญมากตอนนี้นะเป็นวัตถุดิบนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือไก่เนี่ยมันเป็นเมนูกลางๆอ่ะคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็กินได้ใช่ไหมไก่นี่เหมาะสุดเลยค่ะเป็นไก่กะเพราไก่ทอดอะไรเงี้ยอู้กินได้ทุกคนนะคะสำหรับตอนนี้เนาะถ้าจะให้ช่วยเหลือก็บริจาคไก่กับไข่เนี่ยสำคัญที่สุดวัตถุดิบที่ต้องการมาก เรียกว่าทุกโรงครัว
1: ครับ
0: ต้องการจริงๆ อีกคนหนึ่งที่เสียสละคุณเอสุภชัยอันนี้ต้องชื่นชมเขาหน่อยนะเพิ่งจะรู้ว่าโอ้โหเขามีที่นาแถววัชรพลเป็นร้อยไร่เลยน้องดง
1: ร้อยไร่นะ
0: ร้อยไร่แล้วไม่ใช่สิบไร่นะคะเอสุภชัยบอกว่ายอมปล่อยให้น้ำทะลักท่วมพื้นที่นาส่วนตัวแถววัชรพลร้อยไร่จนกลายเป็นหนองน้ำตอนนี้เพื่อใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับการระบายน้ำจากถนนและชุมชนรอบข้างเป็นการช่วยชาวบ้านแถวสุขาภิบาล5บรรเทาความเดือดร้อนให้บ้านเรือนพื้นที่ใกล้เคียงนั้นได้น้ำลดแล้วก็น้ำมาลงในพื้นที่นาพี่เอนะคะตอนนี้ยอมให้น้ำเข้าไปแล้วระบายได้ถ่ายเทน้ำจากถนนเข้าไปพื้นที่นาของพี่เอได้เลยตอนนี้น้ำท่วมไม่เหลืออะไรแล้วค่ะแบบว่าให้น้ำระบายเข้ามาจากถนนแล้วก็อย่างน้อยเราได้ช่วยคนน้ำท่วมไม่อย่างนั้นตรงนี้มีแต่ตึกเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ขึ้นใหม่หมดเลยตอนนี้ทุ่งนาพี่เอกไม่เหลืออะไรแล้วค่ะอืมร้อยไร่นะคะโอ้โหแกมีนาตอนไหนเนี่ยงงเลยแกบอกว่าแกขอสละตรงนี้ให้เป็นที่รับน้ำไปได้เลยนะคะนาพี่เอจมได้ไม่เป็นไรข้าวกำลังจะได้เกี่ยวแล้วก็จริงยินดีเสียสละขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พออ๋อนานี่คือกำลังทำนาอยู่ด้วยนะจะได้เกี่ยวเดือนธันวาคมค่ะก็ไม่เป็นไรก็บอกว่ายินดีเสียสละร้อยไร่ที่ว่านี้อ๋อพื้นที่ตรงว่างๆตรงนั้นเป็นของเขาโอ้โห
1: กำลังจะเก็บเกี่ยวเลย
0: เพราะว่าปล่อยน้ำเข้ามาโอ้โ
1: หจริงก็ไม่มีใครรู้ว่าแกจะไม่ให้น้ำเข้าก็ได้นะใช่ไหม
0: ใช่คือแกกั้นอ่ะถ้ากั้นไว้รอบทางก็ได้นะมีเงินอ่ะกั้นได้หมด
1: กำลังจะเก็บเกี่ยวด้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะตอนชื่นชมว่าชื่นชมถือว่า
0: ชื่นชม
1: ถือว่าก็หูร้อยไร่ก็ช่วยเหลือหลายหมู่บ้านได้นะถ้าพูดว่าไอ้น้ำร้อยไร่นี่มันจะไปไหนอ่ะมันก็ต้องไปกองอยู่ตามหมู่บ้านนะครับเป็นแถวสายไหมอเงินนี่ก็ยังท่วมอยู่นะพี
0: ่ใช่ก็รับน้ำได้เยอะนะพื้นที่ร้อยไร่นะคะเป็นแก้มลิงได้จริง
1: ๆอืมครับผม
0: ชื่นชมแกเนาะโอ้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าแกมีที่นาเป็นร้อยไร่อยู่ในใจกลางวัชรพลเลยนะคะรวยจริงตรงคนนี้ต้องคนนี้แหละของจริง
1: ครับผมอันนี้แกก็ทำอาหารนะไปขายตามงานต่างๆเต็มไปหมดเลยนะอย่างเนี้ยสมัยก่อนที่เราเริ่มต้นจะขายพะโล้เดี๋ยวนี้แกก็มีหลายเมนูของแกเนาะ
0: นี่แกมีขนมจีนน้ำยาปูในเซเว่นแล้วนะ
1: อ๋อเหรอฮะอ๋อทำเข้าเซเว่นแล้วเหรอ
0: ไปดูหน้าเซเว่นเลยมีป้ายขึ้นแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาปูเอสุภชัยอยู่ในเซเว่นแล้วค่ะมีป้ายอยู่หน้าเซเว่นแล้วค่ะก็ลุยเรื่องอาหารไปใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: เขาเซเว่นได้ก็เนาะทั่วประเทศอ่ะหากินได้ง่ายแต่นี้อะไรนะจะกินอะไรก็มีเลยเนี่ยกุ้งช่ายทอดเนี่ยก็มีอ่ะพี
0: ่โอ้มีทุกอย่างคือเอา
1: จริงๆแล้วเขาเซเว่นเรากุ้งช่ายทอดไปอยู่ในอย่างนั้นแล้วกว่าจะได้กินเขาคงมีกรรมวิธีทำมันกรอบเนาะ
0: พูดไปก็จะหาว่าแบบเดี๋ยวเราไม่ช่วยเหลือร้านค้าเล็กๆชุมชนโชห่วยเหรออันนั้นเราก็ช่วยก็คือซื้อกันแต่ว่าเอาจริงๆนะเซเว่นนี่เราต้องยอมเขาจริงๆว่ามันมีทุกอย่างน้องรุ่งกางเกงมีเลยอ่ะเสื้อชั้นในก็มีเอาใครที่น้ำท่วมนะไปแบบว่ากางเกงเปียกไปอ่ะไปซื้อกางเกงยังมีเลยค่ะเสื้อยืดตาหารคู่ก็มีนะมันมีทุกอย่างอ่ะขนมอะไรทุกอย่างมีไปหมดแล้วอ่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะคะร้านค้าเนาะก็ต้องปรับตัวแข่งกันอ่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ว่าไปอีสานนะพี่ได้ไปกลับไปที่คำชะโนดอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็ไปเจอหูป้ายมันเริ่มเลยนะนาคี3กำลังจะเข้ากำลังจะเข้าโรงเนาะกำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับพี
0: ่อ๋อค่ะ
1: นางเอกก็น้องแต้วคนเดิมเลยครับแต้วณัฐพรนะครับซึ่งแต้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนกรุงเทพแบบกรุงเทพเนทีฟเลยนะกรุงเทพโดยกำเนิดเลยนะแต่ว่าพอไปเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยว่าวอีสานนี่เขาบอกว่าโอ้โหนะฮะคนพื้นเมืองเนี่ยยังยกนิ้วให้เลยอ่ะ
0: หมายถึงว่าสำเนียงอะไรก็ได้หมดเหรอ
1: เออเขาพูดได้เลยนะพี่ตอนเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะอนาคีก็กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องใหม่เขาบอกว่าเขาเล่นเรื่องภาพลวงตายก็ต้องเล่นเป็นสาวคนท้องถิ่นอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลย
0: ครับ
1: ก็ต้องพูดสำเนียงไทยเลยโอ้โหเธอก็ไปฝึกไปฝนไม่รู้ยังไงนะแต่เธอบอกว่าแต่คนที่ดูแล้วคนที่ฟังเนี่ยนะคนยิ่งเป็นคนที่อยู่ที่แถบอีสานเนี่ยนะเขาบอกเหมือนลูกหลานคนอีสานเลยนะฮะแต่นักข่าวไปเจอนะพี่สีนี่แต้วบอกภาษาเดียวที่พูดไม่ยังไม่เหมือนแล้วก็พูดแล้วก็เขาบอกยังไม่ได้ใครฟังก็ไม่ได้ก็คือภาษาใต้ของพี่อ่ะ
0: โอ้แต้วต้องมาเรียนกับพี่เลย
1: โอ้พี่บอกว่าไปเรียนอีสงอีสานเนี่ยได้หมดนะแต่ภาษาใต้เนี่ยเรียนยังไงก็ไม่เหมือนพูดยังไงไปคนใต้ก็แบบอุ้ยหัวเราะแบบยังไม่ใช่
0: ยังไม่ใช่
1: ผู้ใต้พูดยากนะผู้ใต้อ่ะ
0: ก็ต้องลดวรรณยุกต์ลงมาภาษาใต้เนี่ยเวลาอ่านลดวรรณยุกต์ลงมาเป็นกัตวา
1: ให้มาเรียน
0: ให้มันกัตวาให้หมดอ่ะ
1: คือเนี่ยน้องแต้วบอกว่าอย่างไปเรียนอีสานก็ฝึกพูดไปเรื่อยๆให้คนฟังไปเรื่อยๆถูกไม่ถูกก็ค่อยๆปรับนะครับก็พยายามปรับให้ดีที่สุดนะฮะแต่สำหรับแต้วนะแต้วบอกรู้สึกส่วนตัวเลยนะแต้วบอกว่าโหรู้สึกว่าภาคใต้เนี่ยมันจะต้องเป็นภาษาที่มีอารมณ์ร่วมมันไม่ใช่แค่สำเนียงอันนี้มันคือความยากมันเป็นความยากของการเรียนที่จะพูดภาษาต่างถิ่น
0: ค่ะ
1: นะครับก็เลยถามแบบแหมยากยากหน่อยแล้วถ้ามีคนติดต่อมาให้เล่นล่ะรับไหม
0: ครับ
1: บอกว่า
0: ให้หัดเ
1: ออใช่ก็คงต้องหัดแล้วก็ยากอยู่ล่ะก็ยากอยู
0: ่หัดเอาเอาชื่อเสียงขึ้นไม่ว่าดาราเนี่ยศิลปินเนี่ยที่เขาเป็นระดับนางเอกพระเอกนะไม่เกินความสามารถเขาจะภาษาอะไรก็ตามเขาเก่งจริงๆนะเขาเอาโอ้โหบทนี้เขาท่องไม่รู้กี่หน้าใช่ไหม
1: ใช
0: ่เขาเก่งมีพรสวรรค์มาก
1: นะครับก็รอไปดูได้บทบาทของเธอเป็นสาวอีสานตอนนี้ก็ถ้าว่าจะมี2เรื่องใช่นาคี3กับภาพลวงตาย
0: โอ้สองเรื่องด้วยกันค่ะ
1: ผม
0: มาดูกีฬากันหน่อยสุดท้ายแล้วลูกยางหนุ่มไทยก็จบที่รอบ8ทีมเนาะ
1: ครับผมแม่
0: ใช่ไหม
1: ไปไม่ถึงใช่ไหมพี่ไปไม่ถึงเหรียญ
0: ไม่ถึงเพราะว่าเรา
1: แต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์
0: ทีมซะก่อนมาเจอทีมน่ะในรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะทีมนี้เป็นแชมป์จากกลุ่ม B มาเจอไทยรองแชมป์จากกลุ่ม B นะคะก็ปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆนะคะแพ้ไป0ต่อ3เซต23 25 23 25แล้วก็19 25ค่ะทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบรองต่อนะคะทีมนี้อันดับก็ไม่ได้ว่าจะเยอะนะอันดับ34ของโลกนะเราคิดว่าทีมน่าจะติด1ใน5ของโลกไม่นะคะวอลเลย์บอลชายทีมอันดับ34นะเหมือนบ้านเราเลยผู้หญิงเก่งกว่าของไทยนี่อยู่อันดับ52ของโลกค่ะ
1: โอ้
0: ทีมก็ไม่ใช่ว่าอันดับท็อป10นะไม่ใช่
1: ครับ
0: ค่ะแต่ก็นั่นแหละเก่งนะคะแล้วก็ไม่ก็จบแค่นั้น
1: ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ก็ต้องเชียร์ เทควันโดพี่เทควันโดเริ่มละเริ่มที่จะลงละ
0: เออเริ่มแข่งแล้วเนาะ
1: เออเริ่มแข่งละเมื่อวานเนี่ยเป็นประเภทแบบเขาเรียกภูมิเซ่ใช่ไหมภูมิเซ่นี่จะเป็นเหมือนการวาดลีลาลวดลายท่ามากกว่า
0: ค
1: ่ะไทยเราก็ได้1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงนะฮะในชนิดเทควันโดภูมิเซ่เนี่ยนะฮะ
0: ท่ารำท่าภูมิเซ่นี่เนาะ
1: ใช่ท่ารำ
0: กระบวนท่าค
1: ่ะเดี๋ยวถ้ารุ่นต่างๆเนี่ยก็นี่แหละไล่เรียงกันไป2วันนี้นะครับเทควันโดนี่ก็เป็นกีฬาที่ถ้าดูแล้วมันก็ลุ้นดีเพราะว่ามันวันเดียวจบรู้เรื่องไปเลยพี
0: ่ใช่
1: รอบแบบ32คน16คน8คนเข้ารอบชิงมันแป๊บเดียววันเดียวจบวันนี้วันเดียวจบนะครับเห็นน้องเทนนิสเนี่ยนะครับนะอดีตแชมป์โอลิมปิกเนี่ยนะฮะเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยก็บอกว่าฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับจะลงทำการแข่งกันเนี่ยนะวันนี้กับวันพรุ่งนี
0: ้
1: คิดว่าจะเพิ่มเหรียญทองให้ได้ไหมนะในยุคที่ไม่มีน้องเทนนิสพาณิพักนะครับก็จะเป็นสายเลือดใหม่บวกกับรุ่นตัวเก่าเดิมๆนะครับ
0: ค่ะ
1: นะรอเชียร์ผลงานทัพกีฬาไทยเนาะ
0: จบแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: น้องที่ต้องให้ติดตามแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเภทกีฬานะจบเอเชียนเกมก็จะมีอะไรอีกอะโอลิมปิกเนาะอ๋อมีเดี๋ยวนะมีหลายประเภทกีฬาจะต้องไปกีฬาโลกก่อนใช่ไหม
1: คร
0: ับ แข่งกันเยอะนะคะประมาณนี้นะคะ
1: ประมาณนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ครับผมเมาข่าวเล่าบันเทิงผมขอนิดนึงนะพี่สีพอดีพูดถึงเทควันโดเมื่อกี้เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: มีน้องที่ไปแข่งเทควันโดเอเชียนเกมครั้งนี้คนหนึ่งอ่ะนะครับเธอเอารถไปจอดที่กกท.ตรงรามข้างราชมังอ่ะโอ้โหน้ำท่วมคือตอนเอาไปจอดเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะไปเก็บตัวบินไปก่อนเนี่ยนะครับบินไปที่ญี่ปุ่นก็จอดรถทิ้งไว้ใครจะไปคิดว่าน้ำมันจะมาขนาดนี้ไงแถวรามวันนั้นน่ะนะครับน้องขนมจีบนี่ชื่อเป็นไงขนมจีบนะตามเชียร์ด้วยนะเธอเป็นนักเทควันโดทีมชาติชุดสู้ศึกเอเชียนเกมนี้นะครับคุณพ่อก็โพสต์ภาพนะครับว่าจอดรถไว้ที่กกท.ตอนนี้น้ำเนี่ยนะครึ่งประตูครับพี่อาจจะตั้งแต่วันที่น้ำขึ้นหนักๆนะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาพี่
0: แล้วยังไม่กลับฉันกลับได้ยังไม่รู้ยังใช่ไหม
1: ยังพี่ไปอยู่นู่นกันหมดไม่มีใครช่วยรถแล้วย้ายไม่ทัน
0: คนก็ถ่ายรูปไปให้ว่าน้ำท่วมรถแล้ว
1: โอ้สมาธิก็อาจจะเสียไปซะหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าคุณพ่อบอกว่ายืนยันว่าลูกเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่เรื่องรถเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากัน
0: โอ้
1: พ่อบอกไม่เป็นไรเอาโฟกัสกับเทควันโดก่อน
0: ค่ะ
1: เนี่ยรถจมน้ำอยู่จนตอนนี้น้ำแห้งไปแล้วเลยรถยังจอดอยู่ที่เดิมเลยพี
0: ่ไม่ต้องยกเดียว
1: ไม่มีใครคาดคิดเลยเนาะว่าแม่นะครับแต่ท่วมไปถึงครึ่งคันได้มาจอดอยู่ที่นะราชมังเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: เฮ้ยจริงๆมันมีจุดจอดนะที่ราชมังที่สนามที่หน้ารามอ่ะมีจุดจอดแต่ว่าแสดงก็คือก็เขาคาดไม่ถึงเลยเนาะจะจอดข้างล่าง
1: ใช่
0: มันสะดวก
1: ครับ
0: นะคะ
1: ไม่ได้เอาขึ้นตึกใช่ไหมพี่แบบถึงแค่ขึ้นตึกกกท.นั่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมีจุดจอดอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: นะคะพอใครจะคาดคิดเนาะ
1: ใช่
0: ว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็รับเงินกันไปคนละ 1,000 แล้วนะคะไทยช่วยไทยพลัสใช้ให้ถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะเท่ากับเดือนละ500เมื่อวานมีนักวิชาการจาก PBI นะคะคุณ นรฤทธิ์ พิศนุยบุตรก็บอกว่ากรณีรัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการเฟส2สนับสนุนไปอีกคนละ 1,000 ให้ใช้2เดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนโดยเงื่อนไขว่าก็คือสูตรเดิมแหละรัฐช่วย60ประชาชน40สูงสุดไม่เกิน200ต่อคนต่อวันคือถ้าในมุมมองของนักวิชาการอาวุโสท่านนี้จาก TDI บอกว่าจริงๆโครงการนี้นะไม่มีความเหมาะสมและไม่ควรจะเริ่มตั้งแต่แรกเนื่องจากประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ประเทศมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังที่ไม่สามารถกู้เงินมาใช้ได้อย่างไม่จำกัดงบที่เอามาใช้ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นภาระทางการคลังที่รัฐบาลในอนาคตต้องหาเงินมาทดเชยสำหรับประเด็นการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้นในทางวิชาการมีวิธีคิดที่แตกต่างจากภาครัฐคือภาครัฐเนี่ยมักจะเอายอดการใช้จ่ายของประชาชนมารวมกับเงินอุดหนุนของรัฐโดยตรงแต่ถ้ามองในมุมนักวิชาการที่เขาดูเรื่องเศรษฐศาสตร์นะเขาก็บอกว่าต้องดูเรื่องเงินใหม่เนื่องจากประชาชนมีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีโครงการอะไรก็ตามดังนั้นพอไปหักลบการใช้จ่ายเดิมที่ต้องเกิดขึ้นออกไปค่าตัวคูณทางการคลังที่แท้จริงมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.4 ถึง 0.9 เท่าของงบประมาณที่รัฐจ่ายลงไปเท่านั้นเม็ดเงินที่หมุนเวียนจริงในระบบจึงไม่ได้สูงเท่ากับตัวเลขรวมที่มีการบันทึกไว้เพราะฉะนั้นในทางวิชาการของนักวิชาการท่านนี้ของทีเดย์บอกว่าลักษณะไทยพักเนี่ยไม่น่าจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์คือประสิทธิภาพมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็รู้อยู่ว่าเรามีข้อจำกัดทางด้านการคลังเราไม่ได้มีความสามารถในการกู้เงินมาได้ตลอดพอเงินมันจำกัดโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยรัฐบาลในอนาคตก็ต้องหาเงินมาใช้ในทางวิชาการก็เลยมองว่าไม่ควรทำตั้งแต่ต้นแต่พอทำขึ้นมาแล้วถามว่ามันกระตุ้นได้แค่ไหนก็นับคือในมุมของนักวิชาการก็บอกว่าคือคิดไม่เหมือนกับภาครัฐอ่ะภาครัฐก็จะนับเงินที่คนจ่ายบวกกับเงินอุดหนุนเช่นคนใช้ไป 20,000 ล้านรัฐเติมไป 30,000 ล้านก็รวมตรงๆเป็น 50,000 ล้านแต่ทางวิชาการบอกคิดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเงินบางส่วนที่ไม่ใช่เงินใหม่มันเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญทางเศรษฐศาสตร์โดยเขาว่าอย่างนั้นนี่อธิบายแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขของเฟส2ที่เติมกันเมื่อวานเนี่ย 1,000 บาทใช้2เดือนนี้นะคะก็มองว่าพอโครงการตั้งต้นมันอยู่บนฐานนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพแตกต่างไปจากเดิมมากนะก็หมายถึงว่าเป็นการเติมน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในเครื่องยนต์เก่าที่ใกล้หมดสภาพช่วยพยุงระบบชั่วคราวเท่านั้นถ้ารัฐหยุดจ่ายประชาชนก็ขาดรายได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวต้องรอเดือนหน้าแล้วก็เดือนสุดท้ายของปีธันวาคมไม่มีเงินเติมคราวนี้แหละโอดโอยแน่ๆ
1: โอ
0: ้หมายถึงชาวบ้านนะเอออ
1: ่า
0: ค่ะเออนี่ก็น่าคิดเนาะ
1: อืมครับ
0: อืมน่าคิด
1: พอเดี๋ยวถ้าเข้าธันวาที่แบบไม่มีโครงการ
0: ไม่มีอะไรเลยเออ
1: เออคนก็จะทีเนี้ย
0: ค่ะ
1: คนจะรู้สึกหรือว่า
0: อืม
1: จะอยู่กินกันลำบากอะไรเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะเดี๋ยวที่บอกพอแค่เอาแค่ว่าช่วงนี้มีโครงการอยู่พี่ลดกับข้าวยังบอกเลยเปล่าถ้าช่วงไหนที่แบบเงินคนใช้หมดแล้วนะเงียบเลยตามตลาดเงียบเลย
0: ใช
1: ่ใช่
0: ก็จากเมื่อก่อนเนี่ยซื้อวันละ100-200ก็มาซื้อทีละ20 บาท30 บาทเท่านั้น
1: หรือไม่ซื้อเลยดูอย่างตลาดนัดซอย4พี่ช่วงต้นเดือนเนี่ยโอ้โหคนเดินกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอไปกลางเดือนเราเห็นเลยว่ามันดูเงียบๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้สึกคนนะพี่เดี๋ยวเข้าธันวาเนี่ยเดี๋ยวจะรู้สึกเลยนะเปล่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
0: เนี่ยพอนักวิชาการออกมาบอกมีแบบนี้เดี๋ยวรัฐบาลบอกว่าเอาแล้วมีแต่ตำหนิมันก็คือเอาลองเสนอมาซิว่าจะต้องทำยังไงเขาก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะว่าในการที่จะปรับโครงสร้างก็คือต้องปรับโครงสร้างไปที่การพัฒนาคนอันนี้มันเหมือนกับรูปหน้าปะจมูกนะคะพอโครงการจบเนี่ยเดี๋ยวก็จะโอดโอยนะคะหากินยากอะไรเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาคนปรับโครงสร้างใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงให้มันยั่งยืนแบบระยะยาวต้องแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างอย่างแท้จริงนะคะก็คือว่าต้องสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันแบบเสรีเอาให้ชัดเจนไปเลยว่าอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ตอนนี้ไม่มีการแข่งขันเลยผูกขาดอยู่ตรงไหนอะ ชี้ไปได้เลยเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยากจะแนะนำนะว่า

0: คือทุกคนต้องรู้ลดการกระจุกตัวได้ไหมแล้วก็เพิ่มการจ้างงานไปแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยกระดับศักยภาพแรงงานและการศึกษาอันนี้เห็นด้วยนะน้องรุ่งคือเมื่อวานเนี่ยเจอกับน้องคนนึงนะเขากำลังเรียนชั้นม.6แล้วก็เดี๋ยวเทอมหน้าเรียนเทอมสุดท้ายเขาเรียนเก่งมากนะได้เกรด4ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เกรด4ไม่หยุดไม่หย่อนก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวจบม.6จะไปเรียนอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีความฝันอะไรเลยเขาบอกว่าถ้าเดี๋ยวจะไปทำงานบริษัทจะทำงานเซเว่นก็ได้บอกเอ้าแล้วก็เธอจะเรียนหนักไปเพื่ออะไรไปติวด้วยนะฟิสิกส์เคมีอะไรเงี้ยเรียนเก่งมากต้องติวต้องอะไรแล้วถามว่าน้องจะเรียนหนักไปเพื่ออะไรเออยังงงตรงนี้เขาบอกว่าขอให้จบปริญญาก็พอเพื่อเอาปริญญามาคือเด็กยังคิดแบบนี้อยู่ยังไม่น่าเชื่อเนาะ
1: โอ้ครับ
0: โอ้เนี่ยอันนี้น่าห่วงมากนะเด็กเรียนหนักมากนะคะเรียนเก่งสุดๆถามว่าแล้วทำไมไม่คิดถึงอนาคตว่าเนี่ยต้องเลือกว่าอาชีพที่แบบมีศักยภาพอะแรงงานเขาต้องการเงินเดือนแพงๆอะไม่ใช่ว่าจบมาแล้วก็รับเงินเดือน10,000 15,000เนาะมันมีบางสาขานะอะไรเงี้ยบอกเขาแล้วแม่ก็ยืนฟังตาติดๆนะแล้วก็เขาบอกว่าคือเช่นเนี้ยเดี๋ยวจะมาคุยกันนะบ่อยๆได้ไหมเขาบอกว่าได้โอเคเลยคืออยากให้เขารู้สึกว่าในเกรด4ของเขาอะที่มีอยู่เต็มหน้ากระดาษตั้งแต่ม.1 ถึงม.5 เทอม2แล้วเนี่ยเอ้ยม.6 เทอม1ก็จะเทอม2แล้วเนี่ยโอ้เกรด4หมดเลยอะเสียดายเขาที่เขาจะไปเรียนคณะอะไรก็ไม่รู้วิทยาการจัดการเลยประมาณนี้เรียนมาเพื่อจัดการอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: เออแล้วในมหาลัยต่างจังหวัดนะเปิดกันทุกมหาลัยนะวิทยาการจัดการบ้างเปิดสาขาโลจิสติกอะไรเงี้ยโอ้โหเด็กก็เรียนกันเต็มไปหมดแล้วน้องร่องเขาจบมาไม่รู้ทำอะไร
1: โอ้ครับครับ
0: เนาะมันเสียดายเนาะแล้วก็บอกเออเนี่ยต้องมีคนแนะแนวเขาเนาะคุณครูเนาะ
1: ครับเนาะว่าจะไปทิศทางไหนในอนาคตยังไง
0: ใช่ตัดฟันหน่อยเพราะว่าเรียน4ปีสมมติว่าเรียนแบบคณะที่แบบมันเสียตังค่าเทอมหน่อยใช่ไหมอย่างพวกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ AI อะไรพวกนี้เนาะคือจริงๆถ้าตัดฟันเรียนในอนาคตนะเขาต้องดีแน่ๆเลยเด็กพวกนี้เนาะอาจจะไม่ต้องถึงเรียนพวกเรียนแพทย์เลยก็ได้นะบางทีเขาอาจจะไม่ชอบใช่ไหม
1: ครับ
0: เออแต่ว่าเสียดายว่าเอ้าจะมาเรียนวิทยาการจัดการงงมากเลยว่าโอ้แล้วเธอเรียนหนักมาเพื่ออะไรลูกเสียดาย
1: เหมือนดูคลิปหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นหมอนะเขาถามว่าลูกเขาไปอัดคลิปว่าพ่อเสียใจไหมที่หนูไม่ได้เรียนหมออะไรเงี้ยพ่อเขาบอกว่าก็ไม่ได้เสียใจแต่เป็นห่วงว่าแบบคือถ้าเรียนหมอเนี่ยมันเห็นอนาคตอยู่ว่าหนูจะมีงานทำแน่นอนแต่ว่าคณะที่หนูเลือกเนี่ยพ่อก็ยังมองไม่ออกแต่ว่าก็เลยรู้สึกกังวลนิดหน่อยก็เลยเป็นห่วงว่าเรียนจบมาแล้วจะทำอะไรยังไง
0: นั่นแหละ
1: ก
0: ็นั่นแหละ
1: เนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกเหมือนพี่สีบอกตอนนั้นคือเป็นห่วงว่า
0: ก็จะทำอะไร
1: ถ้าจะทำอะไร
0: เนี่ยมหาลัยในต่างจังหวัดเนี่ยเปิดคณะนี้กันทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะมันเรียนง่ายใช่ไหมไม่ทราบเนาะ
1: คร
0: ับ เด็กก็เรียนมาเพื่อจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็นั่นแหละค่ะโดยที่ไม่ได้ดูศักยภาพว่าเราต้องพัฒนาทุนมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะอย่างเหมือนที่นักวิชาการจากทีดีไอบอกว่ามันต้องเน้นไปทางนี้นะศักยภาพแรงงานและการศึกษานะคะเอางบไปช่วยตรงนี้ดีกว่าไหมตลาดแรงงานที่โลกต้องการนะคะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ถึงจะต้องหาคนแนะนำแล้วก็เลือกกันให้ดีเนาะ
0: ใช่เราพักกันสักครู่นะคะเพลงสดแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมา

0: ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมโอ้น่ากินอ่ะอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซลเอสเอส

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะน้องดงเชิญค่ะ
3: ครับผมไปดูเรื่องน่ารักน่ารักที่ปราจีนบุรีสักนิดหนึ่งนะครับพี่ที่สภ.เมืองปราจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยตำรวจนะครับเขาก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนาะนะครับเขาบอกว่าเอาเรือไปเลยเอาเรือออกเลยไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านบริจาคข้าวมาละอาหารแห้งมาหมดละข้าวกล่องก็มีไปเอาไปแจกนะครับเอาเรือไปเลยเอาเรือไปแจกปรากฏว่าตำรวจบอกขับเรือไม่เป็นครับพี่ตำรวจบอกนายยังขับเรือไม่เป็นกันเลยครับพี่เราเคยแต่ไล่จับโจรขับรถนะครับพี่ให้มาขับเรือเนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับก็เลยเห็นภาพนะพี่
2: ชัดฟิลมากเลย
3: ก็เลยเห็นภาพการขับเรือแบบค่อยๆประคับประคองกันไปอ่ะพายกันก็ไม่ค่อยคล่องพายเรือยากนะเมื่อวานเจอวัยรุ่นคนนึงเนี่ยเขาเห็นเขาทักกันนะไอคนที่อยู่ที่บ้านคือเด็กคนนี้มันพายเรือในเคหะนะพี่กลับมานะคนที่บ้านบอกอะไรนี่มึงไปตั้งแต่เช้านี่มึงกลับมาเที่ยงเหรอเด็กตอบกลับมาใช่ไหมกูพายไม่เป็นเนี่ยมันหมุนอยู่เนี่ย คือพายเรือถ้ามันไม่เป็นมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเดี๋ยวซ้ายดีเดี๋ยวขวาดีมันก็หมุนมันก็เอียงอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับพี่ตำรวจที่ปาจีนนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าแต่มีทุกอย่างนะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวบังคับเรือกันไม่ค่อยเป็นพายเรือกันไม่ค่อยเป็นนะครับอ่ะก็เป็นความน่ารักนะครับในยามภัยพิบัติทุกคนมีกระสีกระใจช่วยแหละเพียงแต่ว่านะบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เอื้องจริงนะครับแต่ว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ
2: การที่ผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวในปีต่อไปนะคะมันจะวิกฤตหนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนะ
3: ครับ
2: ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวอยู่ให้ได้
3: ใช่ขออย่างเดียวน้ำใจคนไทยอ่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 ตรงนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเราทั่วประเทศนะคะในช่วง7:00 เป็นต้นไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เพจ MCOT News FM 100.5 นะคะวันนี้พบกันนะคะวันศุกร์ที่2 ตุลาคม 2569อยู่กับคุณนิสาอลิสาสิทธิวงศ์แล้วก็วันนี้แก้มพิญญาภัทรดาษอุตตามารับหน้าที่แทนอาจารย์เจตนะคะ
2: แต่ละค่ะช่วง7:00 ตรงแบบนี้วันศุกร์แบบนี้นะคะหลายคนกำลังรอคอยอย่างแน่นอนนะคะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงผลกระทบน้ำท่วมนะคะแต่ก่อนที่จะไปเจอกับอาจารย์นะคะช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มมองหาทริปดีๆนะคะส่งท้ายปีวันนี้นะคะลิซ่าก็มีทริปดีๆมาแนะนำนะคะที่เป็นทริปที่สามารถที่จะเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีกับมูเตออนทัวร์แกล